0: นะคะวันนี้หัวข้อเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์เจตคะ
1: โอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมานะครับน่าจะไปดูอะไรมาสักอย่างนึงก็เลยมาเล่าให้เราฟังกันเดี๋ยวต้องมาฟังกันเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ว่า

0: ้องที่ประสบภัยอยู่ตอนนี้และท่านหลายๆท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยเช่นเดียวกันนะหลายๆท่านนี่ก็เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าไปในนามของแบบอาสาสมัครนะก็เป็นกำลังใจทุกท่านเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะและช่วงนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องของฝนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารค่ะอาจารย์เราชวนผู้ฟังไปเที่ยวกันดีกว่า
0: ครับเป็นทริปน่าจะเป็นทริปส่งท้ายปีอีกทริปนึงนะครับเป็นเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะครับปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570นะครับก็จะมีอาจารย์คาถาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงไปที่เชียงใหม่เลยนะครับไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมกันทำบุญใหญ่นะทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลนะพระธาตุดอยสุเทพนะครับแล้วก็พาไปกราบนมัสการพระธาตุหริพุนชัยนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทางล้านนาหมดเลยนะครับคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแต่นอกจากนี้เนี่ยค่ะก็ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้นะคะบนม่อนแจ่มค่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกันที่ถนนคนเดินนะคะมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกนะคะทีมล้านนาด้วยนะซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตรนะคะเดินทางกันนะคะในวันที่27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะสำหรับราคา Early Bird นะคะอยู่ที่เพียง 29,000 ขออภัยค่ะ 2,999 บาทนะคะจากราคา21,999 บาทนะคะจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะทุกที่นั่งนะคะก็จะได้รับเหรียญโชคดีนะคะเสริมมงคลนะคะเป็นเหรียญมงคลสะเดาะนพเคราะห์นะคะ12ราศีใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะจองที่นั่งแล้วก็สอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0814986322นะคะและทาง LINE official @med107 ค่ะ
0: ครับก็เป็นทริปมูเตออนทัวร์แกลมแอนด์โกลนะฮะก็ Early Bird นะครับก็จะประหยัดไปได้ด้วยนะเอาเงินไปทำบุญนะคุณลิซ่าครับมาที่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะครับปกติเนี่ยจะมี2ค่ายก็คือ QS นะฮะรอบนี้เนี่ยเป็น Times Higher Education นะครับก็จะมีการคือเขาพูดถึงเป็นThE World University Rankings 2027ขออภัยคือปี2027นะแต่ว่าคือเขาก็เป็นจั่วหัวเป็นปีหน้าแต่ก็เอาผลเนี่ยของปีนี้นั่นแหละครับนะก็มีการจัดอันดับนะครับมหาวิทยาลัย 2,297 แห่งจาก118ประเทศทั่วโลกและดินแดนนะครับมาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะคะแนนก่อนเกณฑ์เนี่ยมีเรื่องการเรียนการสอนนะครับสภาพแวดล้อมคุณภาพงานวิจัยความเป็นนานาชาติแล้วก็มุมมองจากภาคอุตสาหกรรมนะครับมาดูท็อปของโลกกันอันดับที่1นะฮะออกซฟอร์ดนะครับของอังกฤษ2ครับ MIT Massachusetts Institute of Technology 3 Princetonร่วมกับสแตนฟอร์ดนะสแตนฟอร์ดของสหรัฐนะสามร่วมกันนะแล้วก็มาเลยมาเป็นอันดับที่5นะครับก็คือเคมบริดจ์ของอังกฤษนะครับ6 Harvard นะครับ7นะครับ Caltech นะ California Institute of Technology นะครับ8คือ Imperial College จะเป็นอังกฤษนะครับ9นะครับ University of California Berkeley แล้วก็9อีกที่หนึ่งก็คือ Yale นะมหาวิทยาลัย Yale จะเห็นได้ว่าท็อป10นะครับจะอยู่ในอังกฤษแล้วก็สหรัฐหมดเลยและเอเชียที่ดีที่สุดอยู่ที่ไหนอันดับที่11ครับอันดับที่11นะฮะเกือบจะหลุดเข้ามาในอันดับ10แล้วนะครับก็คือมหาวิทยาลัยซิงหัวนะครับของจีนนะอันดับที่11นะครับแล้วก็12จะเป็น ETH ที่ซูริกน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีนี้ซิงหัวเนี่ยแซงETH ซูริกขึ้นมานะครับอันดับที่13เป็นมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะครับอันดับที่14เป็น UPenn นะ University of Pennsylvania และอันดับที่15ครับดีที่สุดของอาเซียนแทบไม่ต้องสงสัยเลยเนาะสิงคโปร์ National University of Singapore หรือว่า NUS นะมาอันดับที่15นะครับอันนี้ก็ผมให้เห็นแล้วกันว่าท็อป15ของโลกเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ของเอเชียเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างทีนี้ผมขออนุญาตนะครับพามาเจาะที่เฉพาะในเอเชียก่อนนะเอเชียเนี่ย1คือซิงหัวนะครับแล้วก็2คือปักกิ่ง3คือ NUS เนาะอันนี้คือผมพูดไปแล้วเนาะเพราะติดท็อป15ของโลกด้วยอันดับถัดจากนั้นครับอันดับที่4ของเอเชียจะเป็น University of Tokyo ของญี่ปุ่นนะฮะอยู่อันดับที่27ของโลกอันดับที่28ของโลกนะครับถัดมาก็จะเป็น NTU ครับนันยาง Technological University อันนี้จะเป็นของสิงคโปร์ถัดมานะครับจะเป็น University of Hong Kong หรือว่า HKU หรือว่า HKU นะครับอันดับที่33ของโลกนะอันนี้ก็จะเป็นท็อป

0: นะฮะอ่ะทีนี้แล้วของอาเซียนเป็นอย่างไรผมก็ค่อยพามาดูเรื่อยๆนะของอาเซียนนะครับของอาเซียนเนี่ย1ก็จะเป็น NUS 2เป็น NTU ของสิงคโปร์นะครับ3นะจะเป็น University of Malaya หรือว่า UM ของมาเลเซียเขาได้194ของโลกนะครับติดท็อป200นะครับอันดับที่4ของอาเซียนจะเป็น UTP นะครับ University Technology Petronas นะครับแล้วก็จะเป็น Sunway University นะครับเห็นได้ว่าท็อป5เนี่ยจะเป็นสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียนะครับแล้วก็อันดับที่6นะครับจะเป็น Singapore University of Technology and Design นะครับอันดับ6ร่วมนะครับจะเป็นUniversity Brunei Darussalam นะฮะ UBD นะครับแล้วก็อันดับ6ร่วมนะครับก็จะเป็น UKM นะฮะ University Kebangsaan มาเลเซียอันดับ9ครับเป็น USM นะ University Science Malaysia เดือนหน้าผมจะไปด้วยที่ปีนังนะแล้วก็อันดับที่10นะครับจะเป็น UTM นะฮะ University Technology Malaysia จะเห็นได้ว่าท็อป10ของอาเซียนจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะแล้วก็บรูไนติดอันดับเข้ามาอ้าวแล้วไทยอยู่ที่ไหนครับไทยนะครับเราจะอยู่ที่อันดับที่13ของอาเซียนนะครับก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับอันดับโลกเนี่ยจะอยู่ในเรนจ์501ถึง550นะครับแล้วก็จะมีอันดับที่15ของอาเซียนนะครับที่ไทยเราติดก็จะเป็นมหิดลครับอยู่ในเรนจ์551ถึง600นะครับทีนี้ในท็อปผมขอชวนดูท็อป 1,000 นะของโลกเนี่ยนะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมาเลเซียที่ติดเข้าไปเยอะมากเลยนะครับมหาวิทยาลัยอื่นนอกเหนือนั้นก็จะเป็นUI นะครับ Universitas Indonesia ของอินโดนีเซียติดอันดับ651ถึง700นะครับแล้วก็จะมีด้วยฐาน University ของเวียดนามนะอยู่ในเรนจ์701ถึง800นะครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับก็จะมีที่ติดอยู่ในเรนจ์นี้นะครับก็จะมีของอินโดนีเซียอีก2มหาวิทยาลัยแล้วก็มาเลเซียทีนี้โดยภาพรวมเนี่ยเห็นได้ว่าท็อป 1,000 ของโลกนะในอาเซียนนะมหาวิทยาลัยอาเซียนเนี่ยก็จะมีของไทยเนี่ยติดไป2แห่งก็คือจุฬาแล้วก็มหิดลแต่มาเลเซียติดเยอะมากนะครับแล้วก็ จะมีของเวียดนามติดเข้ามา3แห่งนะครับอินโดนีเซียก็จะมีเข้ามาด้วย3แห่งดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากว่าทำอย่างไรจะทำให้มหาวิทยาลัยไทยเนี่ยนะครับหลุดเข้ามาในท็อป 1,000 ให้มากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยังถือว่าน้อยอยู่ของไทยนะครับที่หลุดจาก 1,000 ไปก็จะมีเชียงใหม่นะครับอยู่ในเรนจ์1,100นะฮะถึง 1,400 ในเรนจ์เดียวในเลนส์ถัดมานะครับก็จะมีพระจอมเกล้าบางมดนะฮะของธนบุรีเนี่ยนะครับจะอยู่ในเรนจ์1,201ถึง 1,200 อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะของมหาวิทยาลัยโลกโดย THE นะครับ Time Higher Education World University Rankings 2027ครับ
1: นะคะก็เป็นค่ายการจัดอันดับที่โด่งดังทั่วโลกนะคะแล้วก็จัดอันดับมาหลายปีแล้วเผื่อใครสนใจที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ Times Higher Education ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะอาจารย์เจตก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเมียนมากันค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาท
6: ผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นๆ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนด
4: สมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
7: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ผ่าน meeting.imf.org
8: เงิน50บาทเลือกได้ว่าจะเอฟหรือจะออมแต่ถ้าเลือกออมตอนนี้อาจได้เงินล้าน สลากทกส.ชุดดิจิทัล plus เริ่มแค่50บาทลุ้นสูงสุด3ล้านได้ถึง12งวดเงินต้นไม่หายพร้อมรับดอกเบี้ย 0.02% ต่อปีสลากทกส.ชุดดิจิทัล plus ออมง่ายๆผ่านแอป BAAC Mobile เท่านั้นตั้งแต่17กันยายน2569เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตนะครับในหัวข้อโอกาสอุตสาหกรรมเกษตรอาหารกับการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาครับ
3: Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
9: สวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีน้องลิซ่าด้วยนะครับ
0: ครับพูดเรื่องอาหารผมหิวแต่เช้าเลยนะฮะ
1: ออกรางวัลก็เป็นอาหารด้วยนะคะวันนี
10: ้วันนี้รางวัลเป็นอาหารนะครับเป็นถั่วที่เขาเป็นอาหารประจำชาติของเขานะครับถั่วต้มซึ่งเขามากินกับพวกแป้งนานนะครับที่เราเรียกกันทางคนไทยเรียกกันว่าโรตีโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตัวนี้อร่อยครับแต่ว่าเขาใส่กระป๋องมาให้นะครับก็มี3รางวัลให้เรานะครับคำถามก็ถามว่าเมียนมาเนี่ยส่งออกถั่วนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับไอ้รางวัลถั่วเนี่ยส่งออกไปอินเดียมากที่สุดเนี่ยมีมากเยอะมากนะครับสามอันดับแรกเนี่ยก็เป็นถั่วดำกับถั่วเขียวแล้วยังมีถั่วอีกชนิดหนึ่งคือถั่วอะไรนะครับเอก็ถั่วแระบีก็ถั่วเหลืองครับครับผมครับ
1: นะคะคราวนี้ควรคำถามแล้วก็พูดถึงกติกาในการร่วมสนุกนะคะในสัปดาห์นี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะคำถามก็คือเมียนมานะคะส่งออกถั่วไปอินเดียเยอะมากนะคะซึ่งจะมีถ้าท็อป3นะ3อันดับแรกก็จะมีถั่วดำถั่วเขียวและถั่วอะไรนะคะ A ถั่วแระหรือ B ถั่วเหลืองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลย A ถั่วแระ B ถั่วเหลืองนะคะทาง SMS เบอร์4689399นะคะ4689399ตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะ
10: ครับผมครับครับผมครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นข่าวหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยออกนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะครับแล้วก็พยายามจะสร้างความมั่นคงทางอาหารนะเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าซึ่งต้องเรียนว่าการนำเข้าสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมียนมาเนี่ยถือว่าเป็นตลาดสำคัญของประเทศเมียนมาของประเทศเพื่อนบ้านเลยก็ว่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไทยแล้วก็จีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านอาหารนะครับแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยเป็นเรื่องของการเกษตรถือว่าเขาเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรเนี่ยถือเป็นกระดูกสันหลังของชาตินะครับประมาณนั้นเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่การเกษตรแล้วก็เป็นเกษตรพื้นฐานซะเป็นส่วนใหญ่รัฐบาลเมียนมาก็เลยออกนโยบายนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้ใจนะครับเพราะว่าเมียนมาในพื้นที่มีพื้นที่ว่างเนี่ยเยอะแต่ประเด็นหลักของเขาเนี่ยคอขวดของเขาก็เยอะแต่รัฐบาลก็พยายามที่จะเร่งนะครับเพื่อสร้าง sustainable domestic food security นะครับวันนี้ก็คือเขาตั้งนโยบายขึ้นมาเป็น SDFS นะครับก็คือตัวนี้แหละครับเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะทำนะครับเพื่อจะส่งเสริมนะครับให้ปลูกพืชต่างๆที่เป็นพืชที่จะมาทดแทนการนำเข้านะครับอย่างเช่นแต่ว่ามันอย่างไรก็ตามเนี่ยพืชของเมียนมาถือว่าเป็นพื้นฐานของการเกษตรนะก็ว่าได้อย่างเช่นพวกน้ำมันพืชก็ยังต้องนำเข้านะครับจากประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ตัวประเทศจีนเองก็พยายามนะพักหลังก็มีการพยายามที่จะส่งเข้าน้ำมันพืชเข้าไปแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็เห็นว่าอันนี้ประเทศเมียนมาเนี่ยสามารถที่จะทำเองได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย เขาเอาเป็นน้ำมันพืชที่เป็นการกลั่นแบบธรรมชาติแบบใช้คนก็ได้ใช้วัวก็ได้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เคยไปเห็นการเอาถั่วลิสงเนี่ยฮะมาบดนะครับแล้วก็ใช้ วัวเนี่ยลากโม่นะครับก็คือเอาโม่ซึ่งมันต้องหมุนเป็นวงกลมเนี่ยเขาก็จับวัวเนี่ยมาเทียมคานแล้วก็ให้ตีให้วัวเดินรอบรอบไปรอบๆมานะแล้วก็บดเอาถั่วลิสงเนี่ยให้มันเป็นน้ำมันนะครับซึ่งเป็นการทำแบบโบราณโบราณนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีของเขายังด้อยพัฒนาอยู่หรือว่าแม้กระทั่งเขามีการปลูกทานตะวันเยอะมากอาจารย์เจตเพราะว่าอย่างพวกขนมขบเคี้ยวหรือว่าพวกก๋วยจี้ซึ่งบ้านเราเนี่ยจะใช้เม็ดแตงโมใช่ไหมครับที่บ้านเขาเนี่ยเมล็ดทานตะวันเนี่ยก็เอามาทำเป็นคล้ายๆเป็นถั่วที่สำหรับกินเล่นนะครับอันนั้นก็เป็นสแน็คของเขาแต่ว่าเขารัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมพวกนั้นนะครับเพื่อที่จะให้มาทำเป็นน้ำมันพืชหรือว่าอะไรต่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีของเมียนมาเนี่ยก็ยังล้าสมัยอยู่การนำเข้าเครื่องจักรกลก็ยังเป็นสิ่งสำคัญของเขานะครับอีกอันหนึ่งที่ทางเมียนมาเองพยายามที่จะส่งเสริมแล้วเขาก็จะทำแซนด์บ็อกซ์เล็กๆอยู่ที่ในบิดอนะครับก็คือการให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงปศุสัตว์นะอย่างเช่นเนื้อสุกรไม่จำเป็นต้องนำเข้ามาจากที่ไกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งนมนะครับนมเนี่ยก็พยายามให้ชาวบ้านเนี่ยเลี้ยงนมเลี้ยงวัวนมนะครับแล้วก็แพะนมนะครับเพื่อที่จะให้นมกับทางเด็กที่วัยเจริญวัยนะครับแล้วก็ทำพวกไก่เนื้อนะครับซึ่งแน่นอนว่า CP เราก็เข้าไปทำเรื่องนี้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอนะครับแต่การบริโภครัฐบาลเมียนมาในนโยบายชุดนี้ก็เอาในบิดอนะหมู่บ้านปินมานาในใกล้ๆนะครับเอามาทำเป็นแซนด์บล็อกเพื่อที่จะทำเป็นเขตคล้ายๆเป็นsustainable farming นะครับให้กับทางประชาชนเนี่ยทดลองทำนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้เครื่องจักรกลให้นำเข้ามาเช่นอย่างเช่นเขาใช้เขาเรียกว่า machine time นะครับใน farming zone นะครับเพื่อที่จะปรับเอาที่ดินนะครับที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าที่ดินเมียนมาเนี่ยพวกไร่พวกนาต่างๆนี่ก็ยังมีปัญหาไม่ได้เป็นพื้นที่กว้างเนี่ยรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้มันเป็นพื้นที่กว้างแล้วก็สามารถที่จะใช้แมชีนเนี่ยเข้าไปช่วยหรือว่าเครื่องจักรกลทางการเกษตรนี่เข้าไปช่วยในการเพาะปลูกกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะออกนโยบายอีกตัวนึงก็คือจะทำยังไงให้ตัวAgriculture Technology เนี่ยเข้ามาแล้วก็พวก FinTech เข้ามานะครับมาช่วยกันนะครับในการผลิตอาหารสำเร็จรูปแต่ยังไงก็ตามนี่ผมก็ยังเชื่อว่ารัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยอาจจะยังมองข้ามพวกคอขวดนะครับหรือว่าข้อจำกัดเล็กๆของเมียนมาเนี่ยอยู่เยอะนะครับเช่นปัญหาเรื่องการต้นทุนนะของสินค้าที่เป็นต้นน้ำในการผลิตทั้งพืชการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ทางการเกษตรเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เยอะเพราะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยออกนโยบายการควบคุมการนำเข้าสินค้าโดยใช้พวก earning money แล้วก็ import license เนี่ยมาเป็น barrier ในการที่จะไม่ให้นำเข้าสินค้าเข้าไปในประเทศเมียนมาในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าที่เป็นต้นน้ำจริงๆอย่างเช่นอาหารสัตว์เนี่ยนะครับอย่างของ CP เองก็ยังขาดแคลนเรื่องของกากถั่วเหลืองในการที่จะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์ให้กับพวกปศุสัตว์ต่างๆนะครับเพราะว่า ECP ก็มีการร้องเหมือนกันว่าน่าจะเปิด import license ให้กับเขาเพื่อเขาจะได้นำพวกนี้เข้าไปผลิตอาหารเป็นอาหารสัตว์ให้มาหล่อเลี้ยงให้ปศุสัตว์เหล่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ก็มีการสั่งห้ามนำเข้านะครับแล้วก็อันนั้นก็คือเป็นปัญหาหลักเลยละครับในการเพาะปลูกเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเมียนมาเนี่ยใช้ปุ๋ยมาช้านานแล้วอยู่ๆปุ๊บเนี่ยบอกให้ใช้ปุ๋ยออร์แกนิกเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดปัญหาเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในศรีลังกาก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปุ๋ยที่ดีหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีที่ใช้ได้อย่างเช่นยูเรียอะไรพวกนี้ซึ่งมันต้องใช้ไอบายโปรดักต์จากไอพลังงานของน้ำมันเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้ฟาร์มมิ่งมันประสบความสำเร็จได้อีกเรื่องนึงที่ การที่สินค้าการเกษตรพื้นฐานของเขาเนี่ยเขาไม่มีการรวบรวมหรือว่าไม่มีพ่อค้าคนกลางที่คอยช่วยในการคัดแยกคัดเกรดอะไรต่างๆนี่นะอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาได้เพราะทุกวันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นที่รู้กันว่าสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรพื้นฐานที่นำเข้าจากเมียนมาเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องมา

0: ผ่านการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันมีสิ่งปนเปื้อนค่อนข้างจะเยอะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะว่าอย่างเช่นทัวร์ลิสงที่เรานำเข้ามาหลายๆบริษัทที่ทำพวกทัวร์ขบเคี้ยวนะครับก็นำเข้าจากเมียนมาเราต้องมาใช้คนเนี่ยเป็นแรงงานที่จำนวนมากนะครับในการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีคนทำเรื่องของต้นน้ำกลางน้ำเนี่ยนะครับก็คือเรื่องการคัดเลือกเรื่องการสร้างซัพพลายเชนให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นมีประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าตรงนั้นเนี่ยเมียนมาจะส่งออกได้มากขึ้นรวมทั้งทางเมียนมาเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องของตลาดนะครับตลาดเนี่ยเมียนมาเนี่ยอย่างเช่นทัวร์เนี่ยเขาจะส่งเข้ามาประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยเป็นหลักนะครับอย่างที่เมื่อกี้ที่คำถามของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทัวร์เหล่านั้นเนี่ยส่งเข้าไปในประเทศของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มีการทำให้มันเป็นสินค้าที่มี value added เกิดขึ้นหรือว่าเป็นสินค้าที่สำเร็จรูปเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่น่าเสียดายนะครับถ้าเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งในช่องทางในการที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้ประกอบการจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปทำตรงนั้นได้นะครับเพราะว่าไม่มีคนทำเรื่องพวกนี้เพราะเครื่องคัดแยกของเขาเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปดูโรงข้าวโรงถั่วของเขายังใช้แบบยังเครื่องจักรของเขาเนี่ยยังล้าสมัยกว่าเราเนี่ยสัก 4-50 ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสตรงนี้ถ้าเรามีคนที่กล้านะครับที่จะเข้าไปทำเรื่องตรงนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างตลาดใหม่ๆให้กับเมียนมารวมทั้งยังมีปัญหาเรื่องการเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทุกปีนะครับตอนนี้ก็เริ่มน้ำเนี่ยไม่ใช่ท่วมเฉพาะบ้านเรานะครับที่เมียนมาก็หนักเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยนำมาพูดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมองว่าทำไมไม่มาดูบ้านเรานะครับบ้านเรานี่ก็เจอกันเยอะแต่เมียนมานี่หนักกว่าเราเยอะนะครับเพราะว่าเมียนมาเนี่ยทางคลองหรือชลประทานหรือว่าแม้กระทั่งพวกแม่น้ำลำธารของเขาเนี่ยเขาเยอะกว่าเราแล้วก็ไม่มีการลอกนะทุกปีเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับคนที่โดนน้ำท่วมเนี่ยมานอนบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับถ้าเราไปถึงมันดาเลเนี่ยด้านข้างของแม่น้ำเนี่ยที่เป็นแม่น้ำเอียวดีเนี่ยเราจะเห็นคนเนี่ยมาตั้งเต็นท์นะครับมีทั้งคนทั้งปศุสัตว์เนี่ยวัวนะครับขนกันขึ้นมาบนถนนแล้วก็นอนเรียกว่าถนนเนี่ยหายไป1ช่องทางเลยเหลือแค่1ช่องทางให้รถวิ่งสวนกันอย่างยากลำบากอันนี้คือปัญหาของภัยธรรมชาติซึ่งแน่นอนถ้าเกิดน้ำท่วมเนี่ยมันผลดีมันก็มีก็คือมันก็จะทำให้พวกปุ๋ยธรรมชาติต่างๆ
1: มันจะมา
0: น้ำ
1: ครับ
0: มันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าผลเสียก็คือว่าอันนั้นก็คือหายไปเลย3เดือนในการที่ไม่ต้องมีการเพาะปลูกกันนะครับอันนั้นก็เป็นปัญหาหลักของเมียนมาที่จะต้องต้องให้ความสำคัญก่อนเพราะว่าผมถือว่าเรื่องของต้นน้ำเนี่ยมันจะมีปัญหามากนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศเมียนมาแล้วก็ปลายน้ำอีกตัวหนึ่งที่มีปัญหาก็คือเรื่องของพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้านะครับแล้วก็ไฟฟ้านี่ขาดมาประจำนะครับไม่ว่าเราจะผลิตอะไรก็ตามเนี่ยเครื่องจักรกลเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ต้องพลังงานเชื้อเพลิงอย่างเช่นน้ำมันตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศเมียนมาที่จะต้องเป็นคอขวดที่จะต้องมานั่งแก้ไขกันเองพยายามส่งเสริมปลายน้ำแต่ว่ามันก็ยากนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีหรือว่าโน้ตฮาวต่างๆของทางส่วนของเมียนมาไม่มีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของเราด้วยเช่นกันนะครับก
1: ็
0: ประมาณ
2: เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะคะเรื่องของคำถามวันนี้ค่ะคุณกฤตคะ
0: คือเป็นถั่วแระนะครับถั่วแระเนี่ยเป็นถั่วที่ถั่วแระนี่ไม่ใช่เป็นถั่วแระแบบแบบที่เราเคยเห็นในประเทศไทยเรานะครับเป็นถั่วแระเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์พีเชียนพีนะครับตรงนั้นเนี่ยเป็นถั่วแระที่เขาเอามาผลิตน้ำมันพืชนะครับเป็นหลักนะครับตรงนั้นก็ส่งเข้าไปในประเทศอินเดียค่อนข้างจะเยอะทีเดียวซึ่งผมต้องเรียนว่ารัฐบาลเมียนมาเนี่ยต้องเอาพวกเหล่านั้นเนี่ยมาทำเป็นฟินิชโปรดักต์เขาเนี่ยส่งไปน่าจะเป็น value added มากกว่านั้นครับ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะถั่วแระนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะเลือกสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลนะคะที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS ค่ะ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากนะครับคุณกฤตวันนี้ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ

0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะนะคะคุณกฤตคุณสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการฟุตบอลอาเซียนทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะ
2: ครับแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับก็เจอกับเรา2คนนะครับเช่นเคยแล้วก็ในหัวอัดด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าในหัวอัดนะจะหยิบประเด็นอะไรมาวิเคราะห์เจาะลึกกับเรานะครับวันนี้เรา2คนนะหมดหน้าที่ลงแล้วก็อย่าลืมนะครับยังคงส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านที่ประสบกับภาวะน้ำท่วมตอนนี้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะแล้วก็ช่วงนี้อากาศแปรปรวนมากนะคุณลิซ่าพกร่มนะครับแล้วก็พบเสื้อกันฝนติดไว้ด้วยนะครับแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนเช้าๆเนี่ยแดดเปรี้ยงตอนบ่ายตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมาครึ้มเลยนะคุณลิซ่า
1: ใช่แล้วค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมนะคะเขาก็กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้ออกมาประกาศเตือนนะคะให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9 13ตุลาคมนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ล่ะค่ะก็ต้องระมัดระวังฝนอยู่ต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะ
2: ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN

ฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับมีหลากหลายเรื่องราวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเรื่องของการเยียวยาและก็เรื่องของการลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นมีเรื่องของการเมืองด้วยนะครับเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านเคาะมาแล้วนะครับว่าวันนี้จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมีรายละเอียดให้ได้รับทราบด้วยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยกันก่อนเลยนะครับอย่างหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยแหละครับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชาเชิญถุงพระจัตทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกพร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวให้ราษฎรและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบด้วยนะครับส่วนประเด็นเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่นครนายกและปราจีนบุรีเป็นประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเสนอมาที่นายกรัฐมนตรีขอให้เด้งในอำเภอบ้านสร้างนะครับเส้นน้ำท่วมเพราะว่าเกี่ยวว่างในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้ครับข้อมูลจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงหลังผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือขอให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากอุทกภัยทั้งเรื่องของการขนย้ายสิ่งของและก็การอพยพชาวบ้านทั้งที่ดำรงตำแหน่งในพื้นที่มานานถึง5ปีควรจะมีความเข้าใจและก็คาดการณ์สถานการณ์ได้ดีที่สุดครับนายกย้ำว่าเห็นข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจและก็ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างยิ่งที่มีข้าราชการลักษณะนี้อยู่ในระบบปกครองพร้อมสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเด็ดขาดรวมถึงตรวจสอบทัศนคติการทำงานอย่างละเอียดโดยย้ำว่าหากพบมีความบกพร่องร้ายแรงและก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจริงจะไม่ปล่อยให้อยู่ในระบบราชการอย่างเด็ดขาดครับแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าขอให้อธิบดีกรมการปกครองสอบสวนทั้งวินัยเรียกว่าสอบดูทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานะสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีภาพประกอบอีกภาพหนึ่งอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเด้งนายอำเภอเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเดือดกลางวงประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสั่งย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเข้ากลุ่มตำหนิไม่ช่วยชาวบ้านส่วนนายเศรษฐวุฒิแจงลงข่าวช่วยชาวบ้านเต็มที่แต่ไม่ถูกใจนายนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพาดบอกอย่างนี้ครับว่าชาวบ้านแค้นใจหนูสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างด่ายับไม่ทุ่มเทช่วยน้ำท่วมทะเลหนุนจมเมือง8ริ้ว 9-13 ตุลาคมเฝ้าระวังฝนตกหนักอนุทินเดือดสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีฉุนไม่ทุ่มเทช่วยชาวบ้านน้ำท่วมตำหนิหน้าอับอายที่มีข้าราชการในระบบสั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยครับ
0: ล่าสุดนะคะทางด้านของนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิอดีตนายอำเภอบ้านสร้างก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีถูกสั่งย้ายออกจากพื้นที่และให้ไปช่วยราชการที่วิทยาลัยการปกครองหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์น้ำท่วมว่าน้อมรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วตามที่ตนเองคิดว่าสามารถทำได้ส่วนกรณีที่ถูกวิจารณ์ว่าการทำงานยังไม่เต็มที่นั้นนะคะนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่ารับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ไม่ขออธิบายรายละเอียดการทำงานที่ผ่านมาเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่าเป็นการแก้ตัวหรือเข้าข้างตัวเองพร้อมกับระบุว่าสามารถตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้และเข้าใจว่าผู้บังคับบัญชาอาจมองสถานการณ์ในภาพใหญ่โดยเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าความกังวลในอนาคตหากมีการตั้งกรรมการสอบสวนนายเศรษฐวุฒิก็บอกว่าไม่กังวลพร้อมกับยืนยันว่าได้น้อมรับทั้งคำสั่งและมุมมองของผู้บังคับบัญชาและไม่ขอก้าวล่วงการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาค่ะขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็รู้สึกตกใจเมื่อรู้ข่าวนะคะยืนยันว่าช่วงน้ำท่วมยังคงเห็นนายอำเภอลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเยี่ยมเยือนประชาชนด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่องพร้อมกับส่งกำลังใจให้นายอำเภอทางด้านของนายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ Facebook แสดงความคิดเห็นกรณีนี้นะคะว่านับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ1ตุลาคม2567ก็ไม่เคยออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรแต่สำหรับกรณีนายเศรษฐวุฒินายอำเภอบ้านสร้างที่ถูกคนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตำหนิหรือด่าอย่างรุนแรงต่อสาธารณชนตนเองประหลาดใจว่านายอำเภอที่เคยได้รับการยกย่องว่าทำงานร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเมื่อปี2566จะเป็นอย่างที่ถูกตำหนิต้องมีอะไรคลาดเคลื่อนแน่นอนก็ได้แต่หวังว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองหรือผู้บังคับบัญชาของท่านนายอำเภอจะช่วยการแสวงหาข้อเท็จจริงข้อมูลและแสดงตนเป็นนักปกครองที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องปกป้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้รับความเป็นธรรมและทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าหวังว่าคุณงามความดีของท่านนายอำเภอในอดีตที่อยู่ในขั้นดีเด่นอยู่แถวหน้าของนายอำเภอทั้งประเทศจะยังคงอยู่ประดุจเกลือที่รักษาความเค็มไม่เป็นเช่นที่ถูกตำหนิหวังว่าวันนั้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นข้าราชการของท่านนายอำเภอจะได้รับกลับคืนมาด้วยพาดหัวใหญ่ของมติชนค่ะบ้านสร้างยังวิกฤตอนุทินเดือดเด้งนายอำเภอเส้นท่วมฉุนเกียร์ว่างเจ้าตัวน้อมรับปอพอเผย27จังหวัดกทมยังจมรัฐบาลห่วงภาคตะวันตกและใต้เยียวยาแล้วหมื่นครัวเรือนนายกเดือดบ้านสร้างวิกฤตอธิบดีกรมการปกครองเซ็นเด้งนายอำเภอเส้นท่วมเจ้าตัวน้อมรับปอพอเผย27จังหวัดกทมยังจมรัฐบาลห่วงตะวันตกและใต้ฝนหนักสั่งเตรียมแผนรับมือสุกนี้จ่ายเยียวยากว่าหมื่นครัวเรือนและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของนายอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวตำหนินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอุทกภัยและมีคำสั่งโยกย้ายในช่วงหนึ่งของการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เตือน4จังหวัดนะครับกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังน้ำแม่กลองครับหลังมีฝนเพิ่มก็อาจจะมีการปรับระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเมื่อวานนี้ครับทางกรมชลประทานรายงานสถานการณ์เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนแม่กลองอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาล่าสุดยังระบายน้ำอยู่ที่ 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังขณะที่แนวโน้มฝนในระยะต่อไปอาจทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นครับก็แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการริมแม่น้ำแม่กลองโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ4จังหวัดก็คือกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นยกสิ่งของขึ้นที่สูงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยครับขณะที่เขื่อนป่าสักชุลสิทธิ์ยังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคาดว่าน้ำในแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนพระราม6จะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึงเมตร20ครับทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เฝ้าระวัง8ตำบลก็คือท่าเรือท่าหลวงจำปาท่าเจ้าสนุกศาลาลอยวังแดงโพนเอ็นและก็ปากท่าส่วนเขื่อนเจ้าพระยานะครับเริ่มปรับลดการระบายน้ำจาก 2,500 หรือว่า 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้นะครับและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำตอนบนลดลงต่อเนื่องพร้อมปรับลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเพื่อบริหารจัดการน้ำทั้งระบบให้มีความสมดุลและก็สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ลดลงไปแล้วนะครับดูพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์กันบ้างครับบ้านสร้างสวนหนูฟันในอำเภอเดือดอนุทินซัดแหลกนาอำเภอบ้านสร้างเกียร์ว่างไม่ช่วยน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายแย่คนแบบนี้รับราชการไม่ได้สั่งตั้งกรรมการสอบวินัยเด็ดขาดจี้ปลัดมท.สปีดโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทอธิบดีกรมการปกครองฟันฉับเข้ากรุทันทีแย้มผู้ว่าปราจีนเซ็นเด้งทิ้งทวนก่อนเกษียณเศรษฐวุฒิน้อมรับคำสั่งพ้นพื้นที่ยันทำเต็มที่ไม่กังวลถูกสอบชาวบ้านอึ้งในอำเภอโดนย้ายทั้งที่ขยันทำงานชัดชาติย้ำแก้มลิงคูบอลและบางชันยึดตามหลักวิชาการพร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เถงฉะนายกเอาแต่บ่นลอยตัวหนีปัญหาน้ำท่วมปภ.ระดมเรือผลักดันน้ำกู้ฉะเชิงเทราและปราจีนเฝ้าระวัง4จังหวัดตะวันตกเสี่ยงน้ำท่วมครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และ Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง

0: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนครับ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว oh. พร้อมส่งดอกบวกกว่า 16,500 บาทผู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for cash พร้อมใช้โทร027407400
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเรื่องของความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งอธิบดีปภ.ก็ยืนยันว่าปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับพรุ่งนี้แต่ว่ามีประเด็นที่หลายคนสงสัยนะคะโดยเฉพาะอย่างที่เคหะคลองจันทร์เรื่องวันที่ถูกน้ำล้อมจะเข้าเกณฑ์หรือไม่ค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ตอบคำถามนักข่าวเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่มีชาวแฟลตเคหะคลองจันทร์สะท้อนว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำท่วมน้ำล้อม7วันซึ่งทางอธิบดีปภ.ก็ย้อนกลับว่าเหมือนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ซึ่งที่ถามมาถูกแล้วก็คือไม่เข้าเกณฑ์ผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ได้รับเงินใช่หรือไม่นายนิรัตน์ก็อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์ในเฉพาะก้อนนี้ส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปก็ต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนจ่ายตามข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาค่ะอันนี้ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์ของอธิบดีปภ.เมื่อวานนี้นะคะและทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้พูดถึงการช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมแต่ว่าระยะเวลาน้ำท่วมไม่ครบ7วันว่าขณะนี้กทม.เร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดโดยเกณฑ์การได้รับเงินช่วยเหลือตามมติครม.กำหนดระยะเวลาน้ำท่วม7วันซึ่งกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองแต่กำลังหารือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่ากรณีประชาชนยังมีน้ำล้อมพื้นที่และได้รับผลกระทบจริงแม้สามารถเข้าออกได้แล้วบางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่ค่ะสำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแม้น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือว่าเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีค่ะพาดหัวหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะจ่ายเยียวยา 14,53 คนปภ.โอนไว 9 ตุลาคมวงเงิน 94 ล้านประกันภัยพิบัติใช้จริงลำพูนประเดิมจังหวัดแรกคลองจันทน์เข้าเกณฑ์7วันปภ.โอนเงินน้ำท่วม 14,53 ครัวเรือนรับเงินภายใน9ตุลาคมวงเงิน94ล้านยันปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นลงทะเบียนวันนี้รับเงินพรุ่งนี้ด้านเจเศษยันแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำล้อม7วันเร่งเคลียร์ค่ะ
6: ขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ครับหากผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเงินเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกทม.ที่กังวลว่าอาจไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วัน ั้นนายเจเศรษฐ์บอกว่าขออภัยประชาชนหากการสื่อสารก่อนหน้านี้ของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสถานการณ์น้ำรอบนี้มีพื้นที่ไหนเข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามนะครับนายเจเศรษฐ์ตอบว่าไม่มีโดยผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมดแต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีระยะเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วครับจึงไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขหลักเกณฑ์อะไรใหม่อีกแล้วประเด็นนี้พาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับหากอธิบดีปภ.มท.3ขอโทษคลองจันทร์ได้แน่หนูซัดยื้อโอนทำเยียวยาล่าช้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเรื่องของการโอนเงินซึ่งทางปภ.ยืนยันแล้วนะครับว่าตอนนี้เงินไปถึงธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วนะครับและวันพรุ่งนี้ครับ9ตุลาคมจะมีการโอนเข้าพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่ยื่นเยียวยาไปในแอปทางรัฐนะครับ 1,453 ครัวเรือนวงเงินกว่า 94 ล้านบาทแน่นอนได้เงินพรุ่งนี้ครับ
5: ค่ะติดตามสถานการณ์การเมืองนะคะมียติยื่นซักฟอกด้วยค่ะเมื่อวานนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา151วันที่8ตุลาคมก็คือวันนี้นะคะเวลา 14:00 น.ที่รัฐสภาโดยเบื้องต้นจากการหารือกันระหว่างพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคไทยพักดีพรรคเสรีรวมไทยเป็นต้นซึ่งเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางวิปฝ่ายค้านก็ได้โดยคณะทำงานเตรียมการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หารือและสรุปยติการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเบื้องต้น18รายชื่อโดยเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดและยังไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยค่ะพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะล็อกเป้ารัฐมนตรีหัวสว.ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกน้ำเงินเกินโหลขวางสอบไอเดียฝ่ายค้านตีเหล็กตอนร้อนหัวหน้าเท้งนำทีมลุยยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีน้ำเงินพุ่งเป้าพันคดีหัวสว.รวมถึงบริหารเหลวน้ำท่วมสแกมเมอร์โกงท้องถิ่นร่มอุบไม้เด็ดลากรัฐบาลทุนเทาขึ้นเขียงซัดรัฐบาลหนูตาเหลือกอุ้มสุชาดาฟอกขาวหมดจดขณะที่วงกรรมาธิการกฎหมายร้อนฉ่ากรรมาธิการสายสีน้ำเงินขวางลำสอบไอเดียและสามีสุภชัยฉะประธานกรรมาธิการใช้อำนาจตามอำเภอใจบิ๊กกรรมาธิการลุยเต็มสูบพ่วงส่วนขยายเยอะพ่วงส่วนขยายวงเงินสินบน40ล้านชัยชนกรุทธพลสุชาดาจี้ตำรวจไซเบอร์เร่งแกะรอยเส้นทางการเงินขุดเว็บพนันค่ะ
6: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับที่พาดหัวข่าวบอกว่าฝ่ายค้านลุยซักฟอกยื่นประธานสภาวันนี้โรมฟัดสุภชัยกำลังกรรมาธิการปมเดือดไอเดียกับสามีมีประเด็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมครับพลตำรวจโทรุทธพลดาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันครับพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898.17 บาทแบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายครับเป็นเงิน 40,736,114.50 บาทหลักประกันปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาและจำเลย597รายเป็นเงิน 237,618,660.67 บาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายครับ 1,485,702 บาทและให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการ 17,530,330 บาท มีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายกระทรวงยุติธรรมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมครับ 7:53 นาทีพักครู่นึงครับ
7: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: และซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
9: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
7: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
9: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
7: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
10: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
11: ไหนบอกองค์เพีย
12: ใช้ตราฉลากทองไง
11: เหม
13: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
6: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.ฝ่ายปกครองกาญจนบุรีและกองปราบครับเมื่อวานนี้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงที่ท่าม่วงกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนว่ามีการกักขังหรือว่าทารุณกรรมทำร้ายร่างกายและกักขังนวงเหนียวจากการตรวจสอบภายในศูนย์ครับมีผู้สูงอายุผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์นับร้อยคนมีการติดตั้งลูกกรงเหล็กลวดหนามล้อมพื้นที่หลายจุดบริเวณเตียงนอนผู้ป่วยบางรายพบการทำเป็นกรงเหล็กครอบเตียงมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกครับจนเกิดคำถามถึงความเหมาะสมมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงขณะพักอาศัยอยู่ในศูนย์หรือไม่นะครับล่าสุดมีรายงานว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพสั่งปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวแล้วหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบการกระทำความผิดหลายประการทั้งเปิดบริการเกินจำนวนเตียงและพื้นที่ได้รับอนุญาตลักลอบรับดูแลผู้ป่วยจิตเวชมีสภาพการดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานตอนนี้ครับอยู่ระหว่างการบริหารจัดการเรื่องคนหากเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุลูกต้องการมารับสามารถรับกลับได้เลยนะครับแต่หากเป็นผู้สูงอายุต้องการไปอยู่ในศูนย์ดูแลที่อื่นเจ้าหน้าที่จะมีการส่งต่อให้ศูนย์ที่ได้มาตรฐานครับก็ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งปิดศูนย์เป็นภาพญาติและเจ้าหน้าที่ช่วยกันเคลื่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุออกจากศูนย์ดูแลที่ท่าม่วงกาญจนบุรีครับหลังอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพลงนามเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการพร้อมสั่งปิดศูนย์พาดหัวข่าวกรอบรองบอกอย่างนี้ครับสาธารณสุขสั่งปิดศูนย์นรกถอนใบอนุญาตทันทีย้ายป่วยจิตเวชไปโรงพยาบาลจอดำเนินคดีป้าแมวลุย 1.2 พันแห่งทั่วประเทศครับ
5: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,480 เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุแต่จำเลยให้การเป็นประโยชน์จึงให้จำคุกสูงสุดตามกฎหมาย50ปีรวมกันคืนเงินกว่า306ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะอลงกตหมอบีอ่วมจำคุก742ปีกับ386ปีเบียดบังฟอกเงินศาลสั่งชดใช้306ล้านอดีตพระอลงกตอ่วมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันสั่งจำคุกคดีเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนฟอกเงินรวม742ปีส่วนพวกผู้สนับสนุนโดน386ปี 1,480 เดือนติดจริงคงเหลือ50ปียึดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3และให้ชดใช้306ล้านบาทแก่วัดพระบาทน้ำพุค่ะ
6: เมื่อวานนี้ครับนายทักษิณชินวัตรขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษีกว่าหมื่นล้านศาลภาษีอากรกลางนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้นะครับโดยศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนคำร้องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ฟ้องกรมสรรพากร กรกรณีเรียกเก็บภาษีการขายหุ้นชินคอปให้กับกลุ่มเทมาเซกยอดรวมราวๆ 1.76 หมื่นล้านบาทโดยขอให้ศาลคุ้มครองทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ก่อนไม่ให้นำไปขายทอดตลาดระหว่างรอคดีหลักครับนายทักษิณเบิกความว่าทรัพย์ที่ถูกอายัดมีรถยนต์5คันเป็นรถกันกระสุน2คันเพราะเคยถูกละลอบสังหารหลายครั้งหากถูกยึดจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและต้องสั่งทำใหม่ซึ่งใช้เวลานานพร้อมกับบอกว่าไม่มีเงินจากการขายหุ้นนั้นเหลือมาวางค้ำประกันแล้วนะครับทนายความครับนายวินยัตชาติพลตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าคดีนี้ไม่ใช่การฟ้องซ้ำเพราะคดีก่อนศาลวินิจฉัยเรื่องขั้นตอนการประเมินภาษีปัจจุบันมีเงินในบัญชีที่ถูกอายัดราวๆ90ล้านรถ5คันและที่ดินในเชียงใหม่ที่ถือร่วมกับน้องสาวครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับแมวพอยึดรถกันกระสุนลุ้นฟังคำสั่งศาล16พฤศจิกายนทักษิณมาตามนัดขึ้นไต่สวนคุ้มครองชั่วคราวปมสรรพากรยึดทรัพย์ขายหุ้นชินคอปอีก90ล้านรถ5คันจากคำสั่งเรียกเก็บภาษี 1.7 หมื่นล้านเจ้าตัวพอเป็นผลจากต้นไม้พิษโดนอายัดรถกันกระสุนศาลภาษีอากรกำลังนัดฟังคำสั่ง16พฤศจิกายนนี้ครับ
5: จับเมียสจปาร์ตี้ยาววันเกิดเปิดบ้านฉลองมั่วสุมสันทรายเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะบุกทลายปาร์ตี้ยาเสพติดในบ้านหรูเชียงใหม่รวบ21ชายหญิงกำลังมั่วสุมอย่างเมามันค่ะ
6: ส่วนไทยรัฐมีอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นกรณีที่สามแม่ลูกฆ่ายกครัวนะฮะทำร้ายตัวเองครับเป็นผลมาจากการไปกู้เงินแอปเงินกู้เถื่อนนะครับเป็นพาดหัวข่าวไทยรัฐเช้าวันนี้บอกว่าล่าแอปเงินกู้ทำสามแม่ลูกฆ่าตัวผบตรสั่งการเป็นภัยสังคมเช็คบัญชีโอนผบตรสั่งล่าแอปเงินกู้ออนไลน์หลอกให้โอนเงินจนเกิดชนวนเหตุสลดแม่ลูกลมควันฆ่าตัวตาย3ศพคาห้องพักบ้านเอื้ออาทรครับ
5: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเตือนฉบับ3ฝนตกหนัก 9-13 ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่3วันที่9ตุลาคมนี้มีฝนตกหนักในภาคอีสานจังหวัดอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคตะวันออกจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาส่วนวันที่10ตุลาคมฝนตกหนักในหลายภาครวมถึงกทมและปริมณฑลโดยมีฝนตกหนักมากในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดฝนตกหนักในภาคเหนือเพชรบูรณ์กำแพงเพชรตากภาคอีสานชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกทมและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์

0: ตรังและสตูลส่วนวันที่12ถึง13ตุลาคมยังคงมีฝนตกหนักในภาคใต้ด้านเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายอีกครั้งเขื่อนป่าสักเร่งพร่องน้ำรับฝนระลอกใหม่นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจากเดิม 2,500 เหลือ 2,350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดปริมาณน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรียังคงระบายน้ำ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายตั้งแต่5ตุลาคมโดยข้อมูลล่าสุดวันนี้เวลา6นาฬิกาปริมาณน้ำในอ่าง 907.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 104.16 ของความจุที่ระดับกักปกติลดลงจากเมื่อวานที่ร้อยละ 6.42 ขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ที่ 261.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าอัตราการระบายน้ำออกทำให้ปริมาณน้ำในอ่างลดลงแต่ยังจำเป็นต้องพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนระลอกใหม่ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณฝนและน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง 9-13 ตุลาคมที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่ระบบและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เด
7: ือ
8: น
7: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
8: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
7: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เติ้นน่าจะฮอตฮิตกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแคมๆคุ้มๆหรือมีแต่ความ

0: นุ่มแต่ว่าคงไม่เอาเน้นกาแฟซองคลีนวันตีเข้มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีนวันหอมเข้มรสชาติลงตัว
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
1: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 นะคะช่วงนี้ยังคงย้ำเตือนนะคะในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็เตือนในเรื่องบางพื้นที่นะคะที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็ระมัดระวังแล้วก็ติดตามรับฟังข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเช้าไปจนถึงเที่ยงนะคะ4 ชั่วโมงภาคเช้าค่ะ

ษณาเพิ่มเติมกับเรานะคะติดต่อโดยตรงได้เลยที่074611399หรือว่าจะเป็น0639165392นะคะเพิ่มเติมในเรื่องการประชาสัมพันธ์ธุรกิจร้านค้าหน่วยงานภาครัฐนะคะและเอกชนสอบถามเราได้โดยตรงนะคะไม่ทำให้คุณผิดหวังกันอย่างแน่นอนติดต่อโดยตรงได้ที่074611399ค่ะ

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
1: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้ง

ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ค่ะใครที่เคยเจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดครับแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพื้นที่ท้ายน้ำจังหวัดสุพรรณบุรียังอ่วมชาวบ้าน10อำเภอยังได้รับผลกระทบสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้รับผลกระทบหนักในหลายพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจำนวน10อำเภอ2เทศบาลเมือง107ตำบล35ชุมชน933หมู่บ้าน 28,453 ครัวเรือนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบอำเภอบางปลาม้า14ตำบลอำเภอ2พี่น้อง14ตำบลอำเภอเมืองสุพรรณบุรี19ตำบลอำเภอดอนเจดี5ตำบลอำเภอศรีประจัน9ตำบลอำเภอสามชุก7ตำบลอำเภอเดิมบางนางบวช14ตำบลอำเภออู่ทอง13ตำบลอำเภอด่านช้าง6ตำบลและอำเภอหนองย่าไซ6ตำบลด้านความช่วยเหลือเยียวยานางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่3อำเภอเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามรับฟังปัญหาพื้นที่น้ำท่วมจากเกษตรกรส่วนในพื้นที่เศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายเอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมดูความแข็งแรงของเขื่อนผนังกั้นน้ำที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมคันกั้นน้ำและรั่วซึมในหลายจุดนายกหนองปลือห่วงใยชาวบ้านลุยชุมชนหนองใหญ่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชุมชนหนองใหญ่ซอยพัทยาเลี่ยงเมือง19ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังหลายจุดสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นายวินัยพร้อมคณะได้สำรวจสภาพความเสียหายของบ้านเรือนติดตามสถานการณ์น้ำพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างใกล้ชิดรับฟังปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือนำข้อมูลไปพิจารณาแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงทั้งนี้เทศบาลเมืองหนองปลือยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีไทยมาแรงขยับอันดับนวัตกรรมโลกติดท็อป10โลกหลายด้านรัฐบาลเร่งเปลี่ยนงานวิจัยเป็นสินค้าเทคโนโลยีรายได้จริงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร

รรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ได้เผยแพร่งานดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ Global Innovation Index ประจำปี2569

0: วัตกรรมและกำลังคนที่สามารถต่อยอดได้อีกมากโดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนศักยภาพเหล่านี้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเฉพาะการผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมให้ถูกนำไปใช้จริงและเชื่อมโยงกับความต้องการภาคธุรกิจและเศรษฐกิจมากขึ้นทั้งนี้ประเทศไทยมีตัวชี้วัดที่โดดเด่นและอยู่ในอันดับต้นของโลกหลายด้านอาทิการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์อยู่ในอันดับ6ของโลกการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่ในอันดับ8ของโลกและตัวชี้วัดสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยที่ทำงานภาคธุรกิจอยู่ในอันดับ7ของโลก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ตนน่าจะฮอตนินกาแฟซองทรีอินวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนินกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบสองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
6: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
10: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 กับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนหลับจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1 แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: เสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียThank you.

บมจ.สมท.นะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุแล้วก็รวมไปถึงผู้เช่านะคะสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศตามกลุ่มเป้าหมายนะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและตอบรับนะคะทุกความต้องการอสมท.ของเรามีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่02 201 6512และ089 499 0

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือปนพีรับรายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างเหตุมีรายงานจากรักษาการผู้ว่าปราจีนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงสาเหตุการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำท้องถิ่นซึ่งทุกคนรายงานไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างและตนได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีรายงานที่ได้รับขณะนั้นเป็นการรายงานด้วยวาจาขณะเดียวกันอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ทำหนังสือตั้งแต่วันที่30กันยายนโดยผู้ว่าและรองผู้ว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้นายอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมถึงการปฏิบัติงานหน้างานอาจไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการส่วนที่นายอำเภอบ้านสร้างมีการนำเสนอการทำงานผ่านโซเชียลมีเดียนั้นประชาชนอาจเห็นวิธีการปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารและการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกันแบบที่เห็นในบนโซเชียลพร้อมย้ำว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์อาจแตกต่างกันสำหรับกระแสข่าวว่านายอำเภอบ้านสร้างมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่ากรณีการให้ทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าหากมีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและขณะนี้ยังไม่ได้ปักใจว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายหากผลสอบพบว่าไม่ได้กระทำผิดตามที่มีการรายงานก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ปกรณ์ปลุกใจหน่วยงานรัฐเปิดใจก่อนเปิดระบบทลายระบบโซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่ทลายระบบไซโลภาครัฐต่างคนต่างใหญ่นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อการบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าเรื่องนี้มีความสำคัญทั้งเรื่อง Open Government การเปลี่ยนผ่านการต่อต้านคอร์รัปชันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์วัตถุประสงค์คือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ทั้งภาครัฐและเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันซึ่งเป็นจดหมายที่คิดว่าสำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นได้ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมามีการทำงานแบบตัวใครตัวมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐต่างคนต่างเป็นเจ้าพ่อต่างคนต่างเป็นศูนย์กลางของแต่ละเรื่องทำให้ระบบราชการเป็นไซโลคณะกรรมการต้องการให้ภาครัฐเป็นหนึ่งเดียวกันและสามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องทำด้วยกันคือการเปิดใจเข้าหากันก่อนที่จะใช้ Open Comment ซึ่งต้องใช้ Open Mind ต้องยอมรับว่ามีข้อบกพร่องและมาแก้ไขร่วมกันมองปัญหาและแก้ไข FBI จับชายวัย18ปีเจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI จับกลุ่มชายวัย18ปีวางแผนก่อเหตุสังหารหมู่ที่ห้างสรรพสินค้า Mall of America ใกล้กับเมือง Minneapolis ในรัฐมินนิโซตา

ตามรายงานสำนวนการฟ้องของศาลคนร้ายเปิดเผยว่าเป็นการกระทำในนามของรัฐอิสลาม IS โดยเขาถูกจับกุมตัวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังเจ้าหน้าที่ FBI แฝงตัวเพื่อส่งมอบปืน AK-47 พร้อมกระสุนและเครื่องกระสุนในราคา600ดอลลาร์สหรัฐตามคำฟ้องระบุว่าเขาตั้งใจจะใช้อาวุธนี้ก่อเหตุสังหารประชาชน 30-60 คนในงานศิลปวัฒนธรรมม้งที่จะจัดขึ้นช่วง

0: ใหม่ไม่แห้งเสีย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขตสุขกายบายใจ

ก็สู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ่ายยังคงดูแลกันนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ2ชั่วโมงนะคะในภาคเช้ากับวันทำงานของคุณผู้ฟังกันนะคะ

ก็ได้มีการประชุมในเรื่องของการติดตามนะคะเฝ้าระวังในเรื่องการบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดประชุมการบริหารน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนโดยนายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะพร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนได้มีการติดตามสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำพร้อมคุมเข้มการบริหารน้ำตลอดจนเตรียมรับมือน้ำท่วม

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลายุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นอกเหนือจากนี้นะคะในส่วนของพมจ.จังหวัดพัทลุงค่ะก็ได้มีการซักซ้อมนะคะแนวทางรับมืออุทกภัยแล้วก็เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกระยะประจำปีงบประมาณ 2,570 ด้วยนะคะซึ่งในส่วนการเตรียมความพร้อมระยะระหว่างเกิดภัยการเผชิญเหตุการบริหารจัดการศูนย์พักพิงระยะหลังเกิดภัยการฟื้นฟูและการเยียวยาแล้วก็มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมีนางสาวพิมรพัฒน์ทิพย์ชวานนท์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าแล้วก็หน่วยงานทีมวันโฮมพม.จังหวัดพัทลุงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันรวมไปถึงการเตรียมพร้อมซักซ้อมแผนบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะเพื่อรับมือภัยพิบัติและดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มที่โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ

ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มแล้วก็พื้นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากนะคะการติดตามรับฟังข่าวสารนะคะประกาศเตือนต่างๆแล้วก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะก็จะลดความสูญเสียได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงเดี๋ยวพักกันก่อนเจอกันอีกครั้งในช่วงหน้าค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าชัชชาติตรวจน้ำทั่วหมู่บ้านฟลอราวิลเร่งผลักดันน้ำเต็มที่พร้อมเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนัก 10-12 ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่รวม24เฟสมีผู้อาศัยราว 7,300 คนโดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและมีนบุรีผู้ว่าชัชชาติกล่าวว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมพื้นที่กทมสูงถึง350มิลลิเมตรร่วมกับฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีและฉะเชิงเทราส่งผลให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้ทำให้น้ำทะลักเข้าพื้นที่เช่นเดียวกับอีกหลายหมู่บ้านตามแนวตะเข็บชายแดนระหว่างกทมและจังหวัดข้างเคียงสำหรับการระบายน้ำพบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งส่วนสถานการณ์ในพื้นที่เริ่มคลี่คลายเนื่องจากฝนหยุดตกแต่วันที่ 10-12 ตุลาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นขอให้ระมัดระวังและช่วยกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันขวางทางน้ำอธิบดีปภ.แจงดราม่าเงินเยียวยายันไม่ได้พูดถึงคลองจันนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทว่าเมื่อวานนี้ตนไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยมีเพียงถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนตอบว่าคำถามนั้นก็มีคำตอบในตัวเองตนไม่ได้พูดถึงคลองจันถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยและได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีจึงอนุมัติงบกลางปี2569มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมโดยกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อมได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 บาทอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเพิ่มเติมและให้มีหลักเกณฑ์รองรับรวมถึงช่วยเหลืออย่างรวดเร็วในส่วนของระยะเวลาที่ประชาชนลงทะเบียนและจ่ายเร็วได้เร็วขึ้นนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยจึงลดเวลาส่งข้อมูลจากปภ.ไปยังธนาคารออมสินจาก2วันเหลือ1วันพยายามทำทุกอย่างให้เร็วและมีหลักเกณฑ์อ้างอิงโดยไม่ได้ระบุพื้นที่ใดแต่ดูแลประชาชนทั่วประเทศที่ประสบภัยทุกพื้นที่ที่เข้าหลักเกณฑ์น้ำท่วมน้ำล้อมเจ้าของในพื้นที่คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอและในส่วนกทม.เป็นผู้ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มกรรมาธิการปภ.เชิญเจเศรษฐวิดาถกให้เคลียร์ปมเงินเยียวยาน้ำท่วมนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าวันนี้ที่ประชุมเชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกันถกประเด็นปัญหาในการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งแบ่งออกเป็น3ระยะตั้งแต่เรื่องก่อนเกิดเหตุปัญหาที่ติดขัดและการเผชิญเหตุเช่นปัญหาความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆซึ่งการประชุมครั้งนี้มีส.ส.กทม.ร่วมสะท้อนความคิดเห็นรวมถึงการฟื้นฟูและการเยียวยาที่ปัจจุบันมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรชิ้นใหญ่ในการขนขยะคนทำงานไม่พอต้องทำงานเยอะกว่ากำลังมนุษย์จะรับไหวโดยในที่ประชุมวันนี้ยังจะพูดถึงเรื่องเยียวยาที่อธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดไม่ตรงกันเรื่องการเยียวยาน้ำท่วมแฟลตคลองจันในการเรื่องของเกณฑ์น้ำล้อมบ้านซึ่งวันนี้จะต้องถกให้เคลียร์

ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริสีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธำรงทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

งสุกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะ

สมทนะคะหนึ่งในบริษัทสื่อสารมวลชนชั้นนำที่มีช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มนะคะโดยเฉพาะสื่อวิทยุแล้วก็รวมไปถึงผู้เช่านะคะสามารถเลือกพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาการออกอากาศตามกลุ่มเป้าหมายนะคะไม่ว่าจะสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในพื้นที่เฉพาะสามารถเลือกพื้นที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและตอบรับนะคะทุกความต้องการอสมทของเรามีจุดแข็งนะคะคือมีสถานีครอบคลุมทั่วประเทศสามารถสื่อสารได้ทุกกลุ่มเป้าหมายสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่02 201 6512และ089 499 0909

0: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับเครื่องฟอกอากาศนะคะไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเราขอเสนอคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001อีกทางเลือกที่ช่วยการหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้นะคะมาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED นะคะแสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิมาพร้อมรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนหลับจะกลางวันหรือกลางคืนค่ะจีว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญนะคะใช้ไส้กรองระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยนะคะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วน02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

แล้วนะคะในชั่วโมงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงกับเจ้าจ๋าดูแลคุณผู้ฟังกันขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงภาคบ่าย

0: ายงานนายกเองปมย้ายในอำเภอบ้านสร้างแจ้งเหรียญมี2ด้านเจออีกสบส.บุกตรวจ Nursing Home นนทบุรีพิสูจน์ปมล่ามโซ่ผู้ใช้บริการส่วนที่กาญจนบุรีเงียบเหงาย้ายผู้ป่วยออกหมดแล้วปิดตำนานเตียงกรงเหล็กใช้แผนเด็ดเก็บขยะหลังน้ำลดรองจ๋อนำทีมอำพรางบุกถล่มรังยาเสพติดรวบบังดำหัวจ่ายชื่อดังย่านประเวศพร้อมลูกสมุนไม่ถึง24ชั่วโมงจับแล้ว2คนร้ายอุ้มฆ่ายัดรถกระบะจุดไฟเผาอำพรางคดีริมอ่างเก็บน้ำจังหวัดตรังอ้างปมขัดแย้งยาเสพติดเป็นเรื่องนักโทษประหารชาวอเมริกันถูกฉีดยา2ครั้งแต่ไม่ตายกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายทนายเผยนักโทษรู้สึกโกรธและสับสนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะพบกันช่วงของข่าวภาคเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ข่าวภาคเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุหวังคดีหลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็เป็นข่าวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะก็ยังคงติดตามกระแสที่เกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของน้ำท่วมมีหลายเรื่องทีเดียวค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก็มีนะคะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันต่อไปก็มีด้วยค่ะอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของการย้ายในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะก็มีการถามไทยกันมาหรือแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลนะคะว่าจริงๆแล้วนายอำเภอบ้านสร้างนั้นปฏิบัติงานในช่วงของน้ำท่วมไม่มีประสิทธิภาพจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าก็มีภาพที่โพสต์ในโซเชียล

0: เชียลมีเดียที่เห็นถึงการลงพื้นที่ในช่วงน้ำท่วมค่ะวันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาชี้แจงเรื่องการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างโดยอธิบายแบบนี้นะคะว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่รายงานนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายงานการทำหน้าที่ของนายอำเภอผู้นี้นะคะโดยเล่าว่าเมื่อวันที่5ตุลาคมขณะลงพื้นที่8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะได้รับรายงานจากนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะก็ทุกคนรายงานในทิศทางเดียวกันค่ะเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีก็เป็นการรายงานด้วยวาจาแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเพิ่งเกษียณอายุไปนะคะทำหนังสือลงวันที่30กันยายนก็เป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติงานก็พูดถึงเรื่องการทำงานของในอำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าเห็นไปในทางเดียวกันว่าอยากให้ในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่ก่อนเนื่องจากการตอบสนองต่อนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงานหน้างานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ผู้ว่าต้องการค่ะส่วนกรณีที่นายอำเภอบ้านสร้างเองก็นำเสนอการทำงานของตัวเองผ่านโซเชียลมีเดียนะคะนายพลพีบอกว่าประชาชนอาจจะเห็นวิธีการทำงานปฏิบัติหน้าที่ผ่านโลกออนไลน์แต่ว่าในเชิงการทำงานจริงการสื่อสารการสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาก็อาจจะไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับที่เห็นในโซเชียลย้ำนะคะว่าความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นอาจจะแตกต่างกันค่ะแล้วก็พูดถึงกระแสสังคมที่สนับสนุนในอำเภอบ้านสร้างโดยนายพลพีบอกว่าเหรียญมี2ด้านนะคะก็โลกภายนอกก็มองผ่านออนไลน์ก็อาจจะเห็นภาพในอำเภอลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังทุกมุมจะให้ไม่รับฟังผู้ว่าหรือรองผู้ว่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นผู้บังคับบัญชาและผู้บัญชาการอยู่ในพื้นที่ซึ่งก็ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันดังนั้นเนี่ยก็จะไม่รับฟังผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ก็คงจะไม่ได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังชี้แจงด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นไม่ได้เป็นผู้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองลงนามย้ายในอำเภอบ้านสร้างค่ะแต่เป็นการดำเนินการจากการรายงานของจังหวัดหลังจากอธิบดีลงนามแล้วจึงมีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อย่างที่อธิบายไปก็คือรายงานจากผู้ว่ารองผู้ว่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะแต่ก็บอกว่าการย้ายครั้งนี้ไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการให้ออกจากพื้นที่ก่อนนะคะถ้าหากว่าหลังจากนั้นมีการตั้งกรรมการสอบสวนพบว่าในอำเภอไม่ได้ทำผิดก็สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเดิมค่ะส่วนข่าวที่ว่าในอำเภอบ้านสร้างอาจจะมีความขัดแย้งกับอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีกรณีทุนเทาที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่เรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้ามีข้อมูลก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะยังไม่ปักใจเชื่อนะคะว่าเรื่องดังกล่าวจริงหรือไม่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแต่ก็ย้ำในท้ายที่สุดว่าการย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองค่ะเป็นการดำเนินการตามรายงานของจังหวัดและเอกสารที่เสนอขึ้นมาตามขั้นตอนค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องดราม่านะคะพูดถึงเงินเยียวยาคลองจันค่ะทางอธิบดีปภ.มีการชี้แจงนะคะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกรณีแฟลตเคหะคลองจันไม่เข้าหลักเกณฑ์การรับเงินเยียวยาน้ำท่วมตามมติครม. 5,000 หรือ 9,000 บาทเมื่อวานนี้ยืนยันว่าตนเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแฟลตคลองจันเลยไม่มีชื่อนี้มีเพียงคำถามถึงพื้นที่ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ซึ่งตนก็ได้ตอบคำถามนั้นนะคะในคำถามและคำตอบมีคำตอบในตัวเองอยู่แล้วตนไม่ได้พูดถึงคลองจันเลยถ้าเอาตามหลักเกณฑ์รัฐบาลมีความตั้งใจจะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติงบกลาง69มาให้ประมาณ 4,700 ล้านบาทนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังที่ปภ.มีอยู่เดิมกรณีที่ได้รับคือบ้านที่ถูกน้ำท่วมและน้ำล้อม จะได้รับ 9,000 หรือ 5,000 บาทแต่ส่วนใหญ่จะเป็น 9,000 นะคะอยู่ในพื้นที่กว่า60จังหวัดที่เป็นมติครม.จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่ให้การรองรับรวมถึงการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะสิ่งที่ดำเนินการมาก็คือตอนนี้ถ้าเราพบว่าพื้นที่ใดตกหล่นอย่างเช่นสมุทรสงครามนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลังจากครม.มีมติไปแล้วตรงนี้ก็ขออนุมัติเพิ่มจังหวัดเข้าไปอีกครั้งในส่วนระยะเวลาที่ให้ประชาชนลงทะเบียน

0: ว่ากทม.ที่จะเข้าไปสำรวจหากเข้าหลักเกณฑ์ก็ลงทะเบียนได้เลยไม่ต้องขออนุมัติเพิ่มย้ำว่าตนนั้นใช้คำว่าทุกพื้นที่ทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยรวมถึงกรุงเทพเมื่อลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันว่าน้ำท่วมจริงเงินก็จะออกให้ภายในไม่กี่วันตั้งแต่น้ำยังไม่ลดด้วยซ้ำยืนยันว่าพยายามเร่งเวลาให้เร็วที่สุดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณะคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยของสภาผู้แทนราษฎรเขามีการประชุมค่ะเรื่องการจัดการอุทกภัยในพื้นที่กทม.ค่ะทางประธานของคณะกรรมการก็คือนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนเปิดเผยว่าวันนี้เชิญนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่ากทม.มาถกประเด็นการรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของปัญหาติดขัดแผนเผชิญเหตุความล่าช้าในการตั้งศูนย์สั่งการส่วนหน้าของกทม.และการประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆแล้วก็การฟื้นฟูเยียวยาที่ก็พบว่าตอนนี้เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่จะใช้ขนขยะหรือว่าคนทำงานนั้นไม่พอค่ะก็เห็นว่ากทม.เนี่ยจำเป็นต้องใช้งบฉุกเฉินในการที่จะเพิ่มคนเครื่องจักรในการจัดการขยะนะคะเพราะว่าถ้ายังทำแบบนี้อีก1เดือนก็คงจะยังไม่เสร็จค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องของการเยียวยาด้วยซึ่งอธิบดีปภ.และรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพูดไม่ตรงกันนะคะกรณีของแฟลตคลองจันเกณฑ์น้ำล้อมบ้านต้องถกให้เคลียร์ค่ะเพราะว่าก็มีข้อกังวลเรื่องการเยียวยาที่อาจจะไม่ทั่วถึงเช่นที่พักแบบตึกสูงต้องให้เคลียร์นะคะว่าตอนให้น้ำไม่เข้าบ้านแต่น้ำล้อมบ้านเสียสิทธิ์ไม่สามารถออกไปได้ก็เปรียบเสมือนคนถูกน้ำท่วมค่ะก็บอกว่าประชาชนไม่ควรจะต้องมาลุ้นนะคะว่าอยากจะให้น้ำบ้านน้ำท่วมบ้านชั้นแค่นิดเดียวก็พอจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะคะอันนี้ไม่ควรจะต้องมาคำนึงถึงคิดว่าความเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นการเยียวยาคือสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรจะได้แน่นอนว่าเงินเยียวยาไม่พอกับความเสียหายอยู่แล้วค่ะก็ไม่ควรจะมาคำนึงถึงเรื่องนี้ค่ะ
0: ในส่วนผู้ว่ากทม.นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกนะคะถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ที่มีผู้อยู่อาศัยราว 7,300 คนค่ะพื้นที่ครอบคลุมทั้งเขตหนองจอกและเขตมีนบุรีผู้ว่าบอกว่าสำหรับสาเหตุน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนักสะสมในกทม.สูงถึง350มม.รวมฝนตกสะสมทั่วปริมณฑลทั้งปทุมธานีฉะเชิงเทราทำให้น้ำในทุ่งและคลองย่อยมีปริมาณมากขณะที่ตัวหมู่บ้านไม่มีแนวคันกั้นน้ำหรือคันกั้นน้ำเดิมไม่สามารถต้านทานได้น้ำก็เลยทะลักเข้าไปในพื้นที่นะคะสำหรับการระบายน้ำก็พบอุปสรรคสำคัญเนื่องจากพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งทำให้น้ำที่สูบออกไหลวนกลับเข้าไปในพื้นที่อีกครั้งขณะที่ถนนสายหลักแห้งแล้วแต่ถนนภายในหมู่บ้านยังมีบางจุดน้ำสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตรเนื่องจากระดับน้ำในพื้นที่เท่ากับระดับน้ำในคลองก็เลยไม่สามารถระบายออกทางคลองแสนแสบได้ค่ะทั้งนี้ในส่วนการช่วยเหลือชาวบ้านและกองทัพไทยได้ร่วมกันทำคันดินกั้นน้ำแล้วก็น้ำหมักจุลินทรีย์ไปช่วยปรับสภาพน้ำท่วมขังส่วนการเยียวยาผู้ว่าบอกว่าบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมล้อมรอบเกิน7วันมีสิทธิ์ลงทะเบียนรับการเยียวยาตามหลักเกณฑ์ขณะที่สิ่งที่ยังต้องห่วงนะคะก็คือ 10-12 ตุลาคมนี้ที่อาจจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นผู้ว่าก็เน้นย้ำว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ช่วยดูแลกันเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะเรื่องของขยะให้ขวางทางน้ำค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มาที่อีกประเด็นหนึ่งที่สังคมสนใจนะคะกรณีแม่ถูกขังค่ะ โดยล่าสุดนะคะคุณแม่ที่ถูกขังตอนนี้เขาไปร้องตำรวจแจ้งความที่สน.วังทองหลางเอาผิดลูกชายเจ้แมวแล้วก็อาสาสมัครกักขังหน่วงเหนี่ยวทำร้ายร่างกายขณะที่ตนนั้นอยู่ภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็นำโดยนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดที่พานางพัดผู้เสียหายถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนานกว่า2 ปีเข้าแจ้ง

0: ความที่สน.วังทองหลางแล้วนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคนเป็นแม่ที่ชื่อนางพัฒน์นี่บอกว่าต้องการเข้าแจ้งความกับผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่อุ้มตัวที่จากที่บ้านย่านลาดพร้าวไปส่งที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเจ๊แมวผู้ดูแลศูนย์มีพฤติกรรมข่มขู่ทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวรวมถึงดำเนินคดีกับลูกชายด้วยนะคะเป็นคนสั่งการให้กระทำการดังกล่าวเพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ร้ายแรงแม้จะรู้สึกสงสารแต่ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายมีการเล่าย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะคะตั้งแต่การอุ้มไปที่ศูนย์การใช้ชีวิตขณะที่ตนเองโดนอุ้มทั้งลูกชายลูกสาวก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่มีใครช่วยเลยตลอดที่อยู่ในศูนย์ตนเองก็ถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งถูกชกต่อยถูกตีด้วยไม้พายอีกทั้งเวลาที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายรูปส่งให้ญาติก็มักจะบังคับให้ตนยิ้มแบบมีความสุขนะคะถ้าหากใครไม่ทำตามก็โดนด่าทุบตีค่ะซึ่งตนเองนั้นก็เคยโดนบ่อยนายเอกภพเปิดเผยว่าจะต้องมาแจ้งความที่นี่เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุนะคะก็อยู่ที่ตำรวจแล้วแหละว่าจะพิจารณามอบให้สน.วังทองหลางทำคดีหรือว่าจะมอบให้กองปราบทำคดีแต่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสภ.ท่าม่วงทำคดีเพราะว่าขณะที่อยู่ที่นั่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์มีแฟนเป็นตำรวจคอยช่วยเหลือมาตลอดส่วนจะแจ้งความเอาผิดข้อหาใดบ้างก็อยู่ระหว่างหารือกับตำรวจบุคคลใดจะเข้าข่ายการกระทำผิดข้อหาใดนะคะส่วนบรรยากาศบริเวณหน้าโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมเช้านี้นะคะก็พบเงียบเหงาหลังมีการขนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยจากศูนย์จนออกไปจนหมดทางศูนย์ปิดทำการนะคะมีการปิดประตูไว้2ประตูเปิดเพียงประตูเดียวเจ้าหน้าที่ศูนย์ไม่กี่คนที่เดินทางมาเก็บข้าวของนะคะไม่พบป้าแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุขณะที่คดีความผู้สื่อข่าวได้พยายามติดต่อสอบถามไปยังผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าม่วงเป็นเจ้าของพื้นที่ก็ได้รับทราบข้อมูลจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือญาติมาแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีเข้ามาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: มาดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการไปพบศพในรถกระบะที่ถูกไฟไหม้ที่อ่างเก็บน้ำท่างิ้วจังหวัดตรังค่ะความคืบหน้าในคดีนี้นะคะก็คือรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งคันอยู่ที่ขอบอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอำเภอห้วยยอดภายในรถมีชิ้นส่วนคล้ายกะโหลกแล้วก็ชิ้นส่วนร่างมนุษย์ถูกเผาจนดำเป็นตอตะโกค่ะก็มาเจอเมื่อคืนวันที่6ตุลาคมนะคะทีนี้ก็มีญาติของเจ้าของรถเขาก็ไปพบตำรวจค่ะบอกว่ารถคันนี้เป็นของนายธีรศักดิ์อายุ37ปีเป็นชาวอำเภอสิชนนครศรีธรรมราชค่ะหายตัวไป3วันแล้วนะคะก็เอาชิ้นส่วนที่พบนั้นไปตรวจ DNA เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะคือนายณัฐวุฒิอายุ36ปีค่ะสอบสวนผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าลงมือทำร้ายนายธีรศักดิ์ที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชตอน 2:00 วันที่5ตุลาคมแล้วก็นำร่างขึ้นรถกระบะขับมาที่อำเภอห้วยยอดหาจุดทิ้งร่างค้นข้อมูลผ่าน Google นะคะพบพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำท่างิ้วก็เลยเดินทางมาที่จุดนี้ค่ะแต่ว่ารถเกิดติดลมขับต่อไปไม่ได้ก็เลยทิ้งรถเอาไว้พร้อมร่างผู้เสียชีวิตก่อนจะโทรศัพท์ให้เพื่อนมารับตัวของตัวเองเนี่ยกลับนครศรีธรรมราชแล้วก็ค่ำวันที่6ตุลาคมเดินทางมายังอ่างเก็บน้ำท่างิ้วอีกครั้งจุดไฟเผารถกระบะคันดังกล่าวแล้วก็เดินทางกลับนครพร้อมเพื่อนค่ะสาเหตุนั้นเกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อขายยาเสพติดค่ะอ้างว่าจ่ายเงิน 30,000 เพื่อซื้อยาบ้า 4,000 เม็ดแต่ว่าได้รับแค่200เม็ดก็ไม่พอใจนัดนายธีรศักดิ์มาพบนะคะแล้วก็ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตค่ะลงมือคนเดียวส่วนนายแซคที่ตำรวจคุมตัวได้ในเวลาต่อมาทำหน้าที่แค่ขับรถรับส่งเท่านั้นก็มีการพบอาวุธปืนนะคะเครื่องกระสุนและยาบ้า200เม็ดแล้วก็เงินสดแล้วก็เสื้อผ้าที่พบคราบเลือดของผู้เสียชีวิตติดอยู่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพอบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็บัญชาการตำรวจนครบาลเล่นใหญ่รองจ่อนำทัพปฏิบัติการรถขยะอำพรางมีการแต่งกายนะคะเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังตำรวจส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายยาเสพติดนำหมายค้นสารอาญาตรวจค้น5จุดในพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่าย6คนเอ็กซเรย์ชุมชนท้ายซอยอ่อนนุชพบผู้เสพจำนวน9คนค่ะซึ่งรายสำคัญเจ้าหน้าที่จับกลุ่มหัวหน้าเครือ

0: ข่ายนายสมภพหรือบังดำอายุ38ปีผู้ต้องหาตามหมายจับคดียาเสพติดบังดำมีประวัติถูกดำเนินคดีมาแล้ว7คดีนะคะทั้งคดียาเสพติดอาวุธปืนพยายามฆ่าข่มขืนกระทำชำเราร่วมกันฆ่าผู้อื่นพรบการพนันจับกุมตัวได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในตำบลแพร่กษาอำเภอเมืองสมุทรปราการยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการมีทั้งไอซ์ยาบ้าเคตามีนในชั้นจับกุมบังดำให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาว่าตนเองนั้นไม่ทราบว่าเจ้าหน้าที่มาจับกุมเรื่องอะไรแล้วก็ไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับยาเสพติดขอให้ใช้สิทธิ์ปรึกษาทนายความนะคะสำหรับพฤติการบังดำสืบเนื่องจากการขยายผลคดียาเสพติดนะคะโดยเป็นเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่กทม.ไปพบข้อมูลหลายคดีที่เชื่อมโยงกับบุคคลเดียวกันที่มีชื่อว่าบังดำเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้นะคะว่าเป็นเจ้าของฉายาเนี้ยแท้จริงแล้วเป็นใครในทุกคดีที่มีการจับกุมหัวจ่ายรายสำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ซักถามขยายผลถึงบังดำเหล่าหัวจ่ายก็มักจะทำท่าทีหวาดกลัวไม่กล้าให้การค่ะทั้งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่มีการขยายผลยืนยันได้ว่าบังดำเนี่ยเป็นระดับหัวหน้าเครือข่ายยาเสพติดค่ะสำหรับการปฏิบัติการครั้งนี้นะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่ถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนแออัดนะคะแล้วก็พบว่าเป็นการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดทางมีเครือข่ายญาติหรือว่าคนรู้จักนะคะอยู่ในเครือข่ายนี้ก็เลยมีการส่งสารวัตรแจ้นะคะใช้กลยุทธ์อำพรางแฝงตัวเข้าไปในพื้นที่เป็นประจำนะคะก็เลยไปพบตัวบังดำค่ะก็เลยเปิดปฏิบัติการนี้ขึ้นมาก็คือรถขยะอำพรางมีการแต่งตัวเป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะนะคะเข้าไปในพื้นที่แล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะมาสอบสวนขยายผลเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วันนี้ผู้บริหารและพนักงานบมจ.อสมท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษก9รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้ที่มั่นคงประสบนิกรชาวไทยที่อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นตราบจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
1: ค่ะมาที่เรื่องของ DSI นะคะส่วนที่กำลังกับหลายหน่วยงานเปิดปฏิบัติการค้น3จุดเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลค่ะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวนี้ในช่วงบ่ายนะคะโดยเมื่อวันที่21สิงหาคมทาง DSI นำโดยกองกิจการอำนวยความยุติธรรมภายใต้การอำนวยการของนายอังสุเกวิสุทธ์วัฒนศักดิ์ผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมค่ะก็ไปเปิดปฏิบัติการค้นบ้านเป้าหมายค้นพื้นที่เป้าหมาย3จุดที่ชลบุรีที่บางละมุงที่พัทยานะคะพบความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอลคือนายไมมอนเดวิดมาเซโนค่ะครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ทรัพย์สินมากมายนะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเป็นผู้ประกอบการตัวจริงของสำนักงานกฎหมายสากล KT International Law and Business บริษัท Cozy Beach View จำกัดบริษัท Lotus Paradise Development จำกัดรวมมูลค่าหลายพันล้านค่ะแต่ว่าพฤติการก็คือใช้คนไทยเป็นพนักงานในสำนักงานเป็นกรรมการแทนตัวเอง

0: ซึ่งอาจจะเข้าข่ายนอมินีนะคะ DSI รับเรื่องเอาไว้เป็นคดีพิเศษค่ะก็กล่าวหาว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทโคซี่บีชวิลล์กับพวกเนี่ยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวทางพนักงานสอบสวนก็ดำเนินการสอบสวนนะคะแล้วก็ไปค้นเอาหลักฐานต่างๆนะคะจากพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการเรียกพยานเข้ามาให้ข้อมูลโดยเฉพาะเกี่ยวกับธุรกิจของนายไมมอนเดวิดมาเซียโนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะเพื่อวิเคราะห์ลักษณะของธุรกิจค่ะแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้ทาง DSI นะคะก็นำโดยท่านรองอธิบดีนะคะร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลค่ะแล้วก็ทางพันตำรวจโทอนุรักษ์โรจนะนิรันกิจค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้อำนวยการกองกิจการอำนวยความยุติธรรมซึ่งก็ร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะเขาก็จะได้มีการปฏิบัติการไปตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในกรุงเทพซึ่งเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเครือข่ายนักธุรกิจชาวอิสราเอลมีเรื่องของชาบัตเฮาส์เรื่องของสำนักงานศูนย์กลางชุมชนยิวในกรุงเทพนะคะที่ไปตรวจค้นก็มีตั้งอยู่ที่ถนนพระอาทิตย์ตั้งอยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์แล้วก็ที่สุขุมวิท22ด้วยซึ่งก็มีการส่วนที่กำลังกันเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ภายในนะคะก็รวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานทั้งหลายเพื่อขยายผลต่อไปนะคะแล้วก็ในบ่ายวันนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์เตรียมนำทีมคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็จะมาแถลงผลการตรวจค้นที่กระทรวงยุติธรรมค่ะ
1: ไปที่ข่าวต่างประเทศยายวัย87ปีชาวสเปนตอนนี้เสียชีวิตแล้วหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะตั้งแต่ที่เธอนั้นถูกตำรวจบังคับไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยมากว่า70ปีในกรุงมาดริดก็จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงค่ะในเรื่องของที่พักอาศัยในสเปนคุณยายมาริกาเมนส์อาบัสกาลวัย87ปีถูกขับไล่ออกจากบ้านหลังจากกองทุนเพื่อการลงทุนกว้านซื้อตึกแล้วก็ปรับขึ้นค่าเช่า500ยูโรเป็น 2,560 ยูโรภายหลังจะปรับลงเป็น 1,650 ยูโรนะคะหรือกว่า 60,000 บาทแต่ก็ยังเป็นราคาที่สูงเกินกว่าเงินบำนาญของคุณยายเนี่ยจะจ่ายได้นะคะศาลก็เลยสั่งระงับการบังคับไล่เธอออกมาแล้วถึง3ครั้งสถานการณ์นี้ได้รับความสนใจนำไปสู่การประท้วงค่ะจนข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกประกาศจากจัตุรัสเอตาเดลโซใจกลางเมืองหลวงสเปนสถานที่ผู้ประท้วงปักหลักอยู่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะผู้ประท้วงยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีจุดเทียนนับ10เล่มไว้อาลัยก่อนจะพากันเดินขบวนไปยังรัฐสภาห่างไปเพียง500เมตรนะคะแล้วก็บอกว่าการตายครั้งนี้ของคุณยายเป็นการฆาตกรรมค่ะซึ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนายกของสเปนนะคะนายเปโดซานเชสผู้ยึดมั่นนโยบายก้าวหน้าก็เคยเป็นผู้พยายามผลักดันร่างกฎหมายฉุกเฉินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มครองผู้เช่ามาแล้วแต่ว่ากลับถูกสภาตีตกทางพรรคฝ่ายขวามองว่าเป็นการแทรกแซงตลาดทำให้ปริมาณอพาร์ตเมนต์ที่ปล่อยเช่าลดลงดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกซึ่งทำให้เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะนายซานเชสก็ได้ตัดสินใจประกาศเลือกตั้งก่อนกำหนดนะคะในวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมารัฐบาลของนายซานเชสต้องเผชิญคดีทุจริตคอร์รัปชันในพรรคปัญหานโยบายผู้อพยพภาวะค่าครองชีพค่ะทำให้ผลสำรวจส่วนใหญ่ก็มองว่าพรรคฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้งแล้วก็อาจจะนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลร่วมระหว่างพรรคขวาจัดหากเกิดขึ้นจริงก็จะทำให้ฝ่ายขวาจัดได้ก้าวขึ้นสู่การบริหารรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สเปนสิ้นสุดยุคเผด็จการค่ะ
0: อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือประเด็นที่ว่าทางมีการประหารนักโทษชาวอเมริกันโดยการฉีดยาเพื่อให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าฉีดไปถึง2ครั้งแต่ว่านักโทษคนนี้เนี่ยก็ไม่เสียชีวิตค่ะตกลงกลายเป็นปัญหาทางกฎหมายที่วุ่นวายนะคะและล่าสุดเจ้าตัวก็ฟื้นจากอาการหมดสติแล้วค่ะโดยคริสตัลไพน์นะคะเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอายุ50ปีรอดชีวิตจากการพยายามประหารชีวิตที่ล้มเหลวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทนายของเธอบอกว่าคำพูดแรกของเธอก็คือถามว่าฉันอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามว่าคุณเป็นใครตอนนี้ยังคงต้องให้การดูแลทางการแพทย์อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ต้องตรึงมือตรึงเท้าเธอไว้บนเตียงในโรงพยาบาลในรัฐเทนเนสซีค่ะเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะไม่เคยมีนักโทษชาวอเมริกันคนไหนที่รอดชีวิตจากการฉีดยาพิษจากเพชฌฆาตมาก่อนค่ะก็กลายเป็นประเด็นข้อกฎหมายเกิดการถกเถียงอย่างกว้าง

0: ขวางว่าอ้าวแล้วจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อลงโทษตามคำพิพากษาประหารชีวิตจากการที่เธอฆาตกรรมแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ตั้งแต่ปี1995แล้วค่ะเมื่อวานศาลได้สั่งให้ทางการของรัฐเทนเนสซีเก็บรักษาหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับการประหารชีวิตที่ไม่สำเร็จนะคะทนายของคริสตาไพบอกว่าระหว่างกระบวนการประหารชีวิตเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีช่วยทีมประหารหาเส้นเลือดที่แขนของเธอมีอากัปกิริยาที่สุขุมเยือกเย็นขณะที่ถูกฉีดยาด้วยจากนั้นเธอก็หมดสตินะคะแต่ไม่เสียชีวิตค่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลโดยมีท่อเสียบอยู่ที่ลำคออยู่ท่ามกลางคนที่ไม่รู้จักนะคะทนายบอกว่าตอนนี้แขนทั้งสองของเธอบวมมากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเธอมากแค่ไหนนะคะยาพิษที่ใช้ในกระบวนการประหารชีวิตของสหรัฐอเมริกาก็คือเพนโทบาปิทอนนะคะฉีดไป2รอบค่ะแต่ว่าทำได้เพียงให้เธอหมดสติไปหลายวันนะคะจนแพทย์เนี่ยได้กำจัดสารเคมีในร่างกายของเธอออกไปนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ทำให้หัวหน้าฝ่ายราชทัณฑ์ลาออกและผู้ว่าการรัฐเทนเนสซีสั่งระงับการประหารชีวิตทั้งหมดในรัฐไปจนถึงสิ้นปีค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณสัชชิธรกุบังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเกลือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลากันไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Cut Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ปากใต้บ้านเรา
1: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของปากใต้บ้านเราทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ขออภัยนะครับผมเปิดผิดไมค์นะ
2: ค่ะก็มีบ้างนะคะคุณผู้ฟังบางทีเอ้ยเสียงทำไมมันเบาๆทำไมเสียงมันหนักแน่นอะไรเงี้ยนะก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าในห้องส่งอสมทชุมพรเรามีไมค์3ตัว
1: ใช่ครับ
2: นะคะสลับกันไปบ้างค่ะ
1: ครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับ12:30 น.ถึง13:00 น.ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับข่าวสารในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรับฟังกันได้นะครับวันนี้ยังเป็นหน้าที่ของสถานีวิทยุอสมทชุมพรกันอยู่นะครับในการเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงโดยมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอ๋นฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้มีหลายข่าวเลยนะครับพี่โอ๋ครับ
2: ใช่ค่ะนะคะก็อยู่ในช่วงของปลายสัปดาห์แล้ววันนี้8นะคะ8ตุลาคมค่ะวันพฤหัสบดีนะคะคุณผู้ฟังข่าวสารในพื้นที่ชุมพรเราก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจข่าวสารจากพี่น้องดีเจสายใต้ก็มีหลายเรื่องนะคะที่น่าติดตามกันค่ะแต่เราเริ่มต้นกันในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะน้องโอ๋คะ
1: ครับในจังหวัดชุมพรนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการรับมืออุทกภัยมีการจัดระบบเฝ้าระวังมีการบัญชาการเหตุการณ์มีศูนย์พักพิงนะครับครอบคลุมทั้ง8อำเภอนะครับเนื่องจากว่ามีกระแสเรื่องของฝนที่อาจจะตกหนักนะครับจังหวัดชุมพรก็เลยมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมและความเสี่ยงจากอุทกภัยดินถล่มและคลื่นลมแรงโดยมีการจัดระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนประชาชนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะครับจากข้อมูลของทางสถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพรก็ระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง6ตุลาคม2569จังหวัดชุมพรมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยอยู่ที่1013มิลลิเมตรนะครับซึ่งก็อำเภอที่มีปริมาณฝนสะสมมากที่สุดก็คืออำเภอปะโต๊ะเฉลี่ยอยู่ที่1,706มิลลิเมตรนะครับรวมไปถึงอำเภอหลังสวนมีปริมาณฝนสะสมน้อยที่สุดอยู่ที่808มิลลิเมตรขณะที่ปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลัง

0: 30ปีอยู่ที่ 2,435 มิลลิเมตรนะครับซึ่งทางมีการเขาเรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมอยู่ครับเรื่องของก่อนเกิดภัยเนี่ยก็จะมีการตั้งคณะกรรมการติดตามสถานการณ์โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งอุตุนิยมวิทยาชลประทานฝ่ายปกครองทำเนื้อที่วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยงกำหนดพื้นที่ปลอดภัยนะครับสร้างศูนย์พักพิงอะไรต่างๆมากมายนะครับในเวลาเกิดเหตุก็จะมีการเตรียมความพร้อมเตรียมเครื่องมือต่างๆไว้เพื่อรองรับสถานการณ์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่สถานีวิทยุเราเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่จากปภ.นะครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากทางตำบลอบต.ครับก็มีการเตรียมความพร้อมมีติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ
1: ่
0: นะครับซึ่งเป็นเครื่องสูบน้ำที่นำมาจากทางปภ.เขต11จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ
1: เพราะว่าวันนี้วันที่8ใช่ไหมคะน้องโอ๋
0: ครับ
1: แต่ว่าก็มีประกาศเตือนว่า 9-13 ตุลาคม
0: คว
1: ันนี้เห็นอากาศดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีฝนก็ได้
0: ใช่
1: มั้ยคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเค้าก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะบริเวณสถานที่ตั้งนะคะสถานีวิทยุอสมทชุมพรสถานีโทรทัศน์นะคะของช่อง9ชุมพรเราเนี่ยก็มีพื้นที่ที่พอจะมีลานจอดรถนะคะอำนวยความสะดวกนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเตรียมการกันเอาไว้ก่อนเมื่อวานเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงบ่ายสองกว่าใช่ไหมคะกว่าจะแล้วเสร็จนี่ห
0: มดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ยังมาเฝ้ากันอยู่นะครับเพราะว่าเหตุผลที่ว่าต้องมีการเตรียมความพร้อมที่สถานีเราเนี่ยเพราะว่าหน้าสถานีเราเนี่ยเป็นจุดลุ่มนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจร
1: ก็คือบริเวณทางเข้าตชด.41
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะคือน้ำมันจะแบบว่าไป1เลนเลย
0: ใช่ครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าถ้าตกหนักอีกเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมจุดดังกล่าวอีก
1: ใช่กลัวว่าจะทำให้การจราจรเนี่ยติดขัด
0: ใช่
1: แล้วก็รถเล็กๆเนี่ยนะคะอาจจะไม่สะดวกดังนั้นเนี่ยเตรียมความพร้อมกันเอาไว้แล้วเห็นบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ก็คืออบต.ตากแดดกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลาถ้าเกิดเหตุเนี่ยเขาจะต้องมีการปั๊มเครื่อง
0: สูบน้ำขนาดใหญ
1: ่นะคะก็มีการสอนบอกกล่าวกันเอาไว้แล้วนะคะแต่เราก็ภาวนาว่าตกอย่าให้เยอะอย่าให้หนักมากจนทำให้น้ำเนี่ยระบายไม่ทันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปจนถึงวันที่ครบกำหนดการเฝ้าระวังนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะนะคะดังนั้นก็อย่าประมาทอย่าชะล่าใจนะคะเขาแจ้งเตือนกันมาแล้วก็ระมัดระวังด้วยสำหรับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ริมคลองอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าก็ดูระดับน้ำละกันถ้าเกิดว่ามันขึ้นเร็วอย่างเงี้ยท่านก็ต้องอพยพออกมาในพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะ
0: คือพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยบางทีมันเป็นพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากด้วยครับ
1: ค
0: ือก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่ไหนที่เคยท่วมอยู่แล้วเนี่ยพอปีนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ประกาศว่าฝนจะตกหนักนะเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราต้องระวังล่วงหน้าเลยนะครับเพราะปีที่แล้วปีก่อนนั้นที่เคยท่วมปีนี้เนี่ยถ้าเรายกของซะก่อนนะครับก่อนที่น้ำจะท่วมความเสียหายก็จะน้อยลงนะครับถ้ายกแล้วมันไม่ท่วมขึ้นมาถือว่าเป็นการซ้อมแล้วกันฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่เสียหาย
1: อย่าบ่นนะคะอย่าต่อว่าใครเลยคุณผู้ฟังคือก็ป้องกันไว้ก่อนอาจจะเหนื่อยหน่อยแหละเพราะว่าขนไปขนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะนะอ่ะแล้วก็มาดูอีกข่าวนึงอันนี้เป็นข่าวอุบัติเหตุนะโอ
0: ๋
1: นะก็เกิดเหตุกลางดึกละของวันนี้8ตุลาคมนะคะศูนย์วิทยุมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์แล้วก็หน่วยกู้ภัยกู้ชีพสายชนชุมพรรับแจ้งเหตุรถยนต์เสียหลักพุ่งตกสะพานข้ามคลองท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรใช่ไหมคะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบก็มีรถกู้ชีพของเทศบาลตำบลวังไผ่แล้วก็ทีมกู้ภัยนะคะอันนี้เนี่ยสภาพคือเขาตกลงไปบริเวณร่องกลางสะพานใกล้เสาตอม่อก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยโดยจุดที่รถตกลงไปเนี่ยมีความสูงจากพื้นด้านล่างประมาณ10เมตรเลยนะแต่ว่าตัวรถเนี่ยยังค้างอยู่แล้วก็ไม่ได้ตกลงไปในคลองโอ้โหมันดูแล้วแบบหน้าหวาดเสียวมากนะคุณผู้ฟังเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือพบว่ามีชาย2รายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ติดอยู่ภายในรถนะคะการช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะเนื่องจากว่ารถอยู่ในจุดลาดชันแล้วก็มีความสูงนะต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างเพื่อเปิดทางนำผู้บาดเจ็บเนี่ยออกจากตัวรถนะคะก่อนส่งต่อให้ทีมแพทย์แล้วก็ทีมกู้ชีพเนี่ยดำเนินการรักษานะคะแล้วก็มีผู้บาดเจ็บเป็นเพศหญิงอีก1รายด้วยที่เดินทางไปด้วยกันนะคะก็ได้รับการช่วยเหลือ

0: นำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลนะคะทั้งหมดก็คือ3รายชาย2หญิง1นะคะ
1: นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับแต่ว่าเมื่อวานช่วงเย็นมีข่าวเศร้าอีก1ข่าวในจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของน้องอายุ2ขวบ8เดือนเล่นจักรยานขาถ่ายอยู่ในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านการเคห
0: ะ
1: ของชุมพรเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่รถขนส่งของบริษัทขนส่งสีส้
0: ม
1: นะครับเขาได้ขับมาในหมู่บ้านเพื่อส่งของนี่แหละนะครับแต่ว่าพลาดไปชนน้องแล้วก็ทับศีรษะน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะครับก็เป็นข่าวเศร้าข่าวหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็เลยกลายเป็นกระแสออกมา2ด้านพี่โอ๊ตครับด้านแรกเนี่ยบอกว่าทำไมขับรถในหมู่บ้านต้องขับกันเร็วนะต้องรีบไปส่งของขนาดไหนถึงต้องขับเร็วขนาดนั้นอีกกระแสนึงตีกลับบอกว่าพ่อแม่ทำไมปล่อยให้เด็กไป
0: เล่นอยู่คนเดียว
1: เล่นขาถ่ายอยู่บนถนนยิ่งต้องเป็นถนนในหมู่บ้านนะครับในการเคหะเนี่ยนะครับก็เป็นถนนที่รถใช้สัญจรไปมาเลยแหละแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่
0: มันก็เป็นเขตชุมชนหน่อยๆแหละใช่ไหม
1: เป็นเขตชุมชนนะครับก็เป็นสองประเด็นที่ออกมานะครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วพ่อแม่ผิดด้วยหรือเปล่าที่ปล่อยให้เด็กออกไปเล่นบนถนน อีกประเด็นนึงบอกว่ารถเนี่ยสมควรที่จะขับเร็วไหมสมควรที่จะระมัดระวังมากกว่านี้ไหมในถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับค่ะก็เรียกว่าก็มีหลายๆมุมมองดังนั้นเราเป็นคนที่ใช้ถนนในหมู่บ้านก็ต้องระมัดระวังคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเองก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะต่างฝ่ายเนี่ยต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็คือเรื่องของความไม่ประมาทของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนด้วยใช่ไหมคะ
1: ผมเองเนี่ยลูกผมเองเนี่ยเล่นจักรยานขาถ่ายตั้งแต่ขวบกว่าสองขวบพอเริ่มเดินได้ก็เล่นแหละนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาตลอดนะครับการที่จะปล่อยให้เด็กออกไปเล่นจักรยานขาถ่ายบนถนนเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับต้องไปเล่นในสนามหญ้าในสนามอะไรต่างๆที่มันไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ใช้รถสัญจรไปมา
0: ใช่เพื่อความปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับสำคัญมากแล้วก็คือต้องเตือนเอาไว้อ่อนสำหรับผู้ปกครองท่านอื่นนะครับจะให้เด็กเล่นจักรยานขาถ่ายเนี่ยหมวกกันน็อกของเด็กมีนะครับต้องใส่สนับศอกสนับเข่าต่างๆเนี่ยต้องมีนะครับเพราะว่าพลาดพลั้งขึ้นมาเนี่ยหัวฟาดพื้นได้แขนขาหักได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะต้องระมัดระวังกันคุณผู้ฟังเตือนๆกันนะคะในช่วงนี้พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าข่าวจากดีเจสายใต้รอกันอีกหลายข่าวเลยค่ะ
1: ครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร

0: tai, bani vreau.
1: ครับกลับเข้ามาในช่วงของปากใต้บ้านเรากันต่อนะครับมีข่าวจากพี่น้องดีเจสายใต้ส่งกันเข้ามาหลายข่าวเลยครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะก็จริงๆมีส่งมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวน้องโอติดตามข่าวของสุราษฎร์ธานีก่อน
1: ครับ
2: นะคะ
1: ทางสุราษฎร์ธานีนะครับโดยมีการเปิดเรือเร็วลำใหม่เป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่นะครับโดยบริษัทหลักพระยาจำกัดเนี่ยนะครับเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับที่ท่าเรือหน้าทอนอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือหลักสมุทรนะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงลำใหม่จากบริษัทหลักพระยาจำกัดพร้อมกล่าวเปิดงานนะครับโดยมีนายรามเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีเทศนครเกาะสมุยนางสาวนิชฐารัตน์วานิชเจริญนะครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยนายอมรชุ่มช่วยในอำเภอเกาะสมุยนะครับรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในเข้าร่วมงานนะครับโดยเรือหลักสมุทรเนี่ยนะครับเป็นเรือโดยสารความเร็วสูงแบบคาทามารันนะครับหรือว่าเรือ2ท้องสามารถรองรับยานพาหนะได้มากกว่า70คันและผู้โดยสารสูงสุด535คนโดยติดตั้งระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจ็ตนะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นกำลังส่งกำลังผ่านเพลาไปยังชุดวอเตอร์เจ็ตจำนวน4ชุดนะครับเพื่อผลักดันน้ำออกทางท้ายเรือทำให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงโดยเส้นทางการให้บริการนะครับมุ่งเน้นการเชื่อมโยงดอนสักเกาะสมุยเกาะพะงันนะครับสำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากดอนสักไปเกาะสมุยใช้เวลาเพียงแค่45ถึง50นาทีเท่านั้นนะครับส่วนเส้นทางดอนสักไปเกาะพะงันใช้เวลาประมาณ75ถึง80นาทีและไม่เกิน90นาทีนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับการเปิดตัวเรือหลักสมุทรในครั้งนี้นะครับก็นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้านการคมนาคมทางทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เชื่อมโยงพื้นที่ฝั่งแผ่นดินใหญ่

0: าะสมุยและเกาะพะงันตลอดจนสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดที่มีความสะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีการสร้างสะพานจากบนแผ่นดินใหญ่ไปที่เกาะอยู่เหมือนกัน
1: นะครับนะคะแต่ไม่รู้จะได้สร้างตอนไหนนะคะจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะอ่ะไปดูกันต่อที่จังหวัดตรังค่ะอันนี้ก็เป็นการรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะพบปะผู้ประกอบการร้านอาหารฮาลาลดันจังหวัดตรังค่ะให้เป็นจุดแวะของนักท่องเที่ยวมาเลยนะคะซึ่งก็มีการประชุมพูดคุยกันไปแล้วก็ลงพื้นที่กันด้วยนะคะไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารมุสลิมค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับการท่องเที่ยวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะปัจจุบันถนนหมายเลข404เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยวสายไบเกอร์แล้วก็นิยมกันมาเป็นกลุ่มใหญ่นะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมาเลเซียเนี่ยเขาจะใช้เส้นทางตรงนี้เนี่ยสัญจรไปกลับนะคะจังหวัดฝั่งภาคใต้อันดามันทั้งนี้ก็มีการหารือกับผู้ประกอบการร้านฮานิสแล้วก็ผู้ใช้บริการเรื่องการส่งเสริมการให้จังหวัดตรังเนี่ยเป็นหมุดหมายของพี่น้องชาวมาเลเซียนะคะที่จะหยุดพำนักเพื่อที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้านสินค้าพื้นถิ่นอาหารบริการนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะ
0: ครับมาถึงอีกหนึ่งข่าวจากทางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือ

0: นครศรีธรรมราชนะครับได้มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักมีการตรวจความพร้อมศูนย์พักพิงรองรับประชาชนทันทีหากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงเตรียมพื้นที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนกรณีสถานการณ์รุนแรงและมีความจำเป็นต้องอพยพจากพื้นที่เสี่ยงนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของศูนย์พักพิงร่วมใจบ้านอุ่นไอรักหมู่ที่2ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์พักพิงหมู่ที่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังนะครับซึ่งทั้ง2แห่งเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จังหวัดเตรียมไว้สำหรับการรองรับประชาชนเป็นการชั่วคราวหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมและจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้มีสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยพร้อมได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับจากการตรวจสอบพบว่าศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งเนี่ยนะครับมีความพร้อมด้านสถานที่สามารถรองรับประชาชนได้เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เตรียมระบบการดูแลและประสานการปฏิบัติเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากมีประกาศให้อพยพประชาชนนะครับทั้งนี้เนี่ยนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชย้ำว่าการเตรียมศูนย์พักพิงเป็นส่วนหนึ่งของแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างเป็นระบบและทันท่วงทีหากสถานการณ์มีความจำเป็นต้องอพยพนั่นเองเตรียมความพร้อมไว้
1: ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าหลายๆจังหวัดในพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยอย่างพัทลุงเองเนี่ยเขาก็เร่งนะคะที่จะเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากแล้วก็สำรวจพื้นที่รับน้ำแก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเนี่ยก็เร่งเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากสำรวจพื้นที่รับน้ำแล้วก็แก้จุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากนะคะสั่งเปิดทางระบายน้ำลงทะเลสาบค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันนะคะก่อนที่มวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเนี่ยจะไหลมายังพื้นที่ราบลุ่มของอำเภอเมืองพัทลุงนะคะแล้วก็มุ่งให้มีการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพค่ะสามารถที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งก็มีในส่วนของหน่วยงานราชการหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายสุจินวาจากิจค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะนางสุรดาอินทรประพันธ์ในอำเภอเมืองพัทลุงนะคะนางสาวสุภาวดีปานดำโยธาที่การรับผังเมืองจังหวัดพัทลุงเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงนะคะก็ลงพื้นที่สำรวจเตรียมความพร้อมการรองรับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงโดยเฉพาะอำเภอเมืองนะคะก็มีหมู่ที่15หมู่ที่16ตำบลควนมะพร้าวหมู่ที่1ตำบลปรางหมู่หมู่ที่2ตำบลชัยบุรีแล้วก็พื้นที่ตำบลท่ามิหรำนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์แล้วก็อำเภอกงหลานะคะก่อนที่มวลน้ำเนี่ยจะไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองพัทลุงแล้วก็จะลงสู่ทะเลสาบสงขลาก็มีการสำรวจนะคะว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวแล้วก็ตำบลชัยบุรีเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มนะคะเวลาที่เกิดฝนตกหนักมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากต้นน้ำเนี่ยก็อาจจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วบางจุดก็เกิดน้ำท่วมขังกันหลายวันนะคะก็มีการเตรียมการที่ทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยระบายลงสู่ทะเลสาบให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเตรียมการในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนะคะแจ้งข่าวมาจากดีเจจ้าจ๋าค่ะ
0: ในขณะที่หลายๆจังหวัดมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของรับมือกับปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับแต่จังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพายุฝนซัดน้ำท่วมขังหน้าโรงพยาบาลนะครับรถล้มกันระนาวเลยทีเดียวนะครับด้านปภ.ของยะลาก็ประกาศเตือน8อำเภอรับมือภัยพิบัติ9ถึง13ตุลาคมนี้นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลาประมาณ 16:00 น.ได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ของอำเภอเมืองยะลาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองนะครับมวลน้ำเนี่ยนะครับที่ระบายไม่ทันเนี่ยประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันนะครับนอกจากนี้แล้วยังมีรายงานจากในพื้นที่ว่าถนนผังเมือง4ซอย6มีน้ำท่วมผิวจราจรและอีกหลายจุดในพื้นที่ยะลาซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวได้ใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีก่อนที่ปริมาณน้ำฝนจะเริ่มเบาบางลงเจ้าหน้าที่คาดว่าหากฝนหยุดตกสนิทระดับน้ำท่วมขังจะทยอยลดลงและเข้าสู่สภาวะปกติในเวลาอันใกล้นะครับก็สืบเนื่องจากสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาก็ได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำ

0: ไหลหลากและดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็มีการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและสภาพประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับจังหวัดยะลาเองเนี่ยนะครับพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มก็คืออำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันนังสตาอำเภอกาบังอำเภอกรองปีนังและอำเภอยะหานะครับส่วนพื้นที่ต่ำริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงน้ำท่วมขังอำเภอเมืองยะลาอำเภอรามันและอำเภอยะหาก็ต้องระวังเช่นกันครับ
1: ค่ะนะโอ้ช่วงนี้นี่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่ให้คุณผู้ฟังเนี่ยตื่นตระหนกนะคะคุณผู้ฟังแต่เราเนี่ยต้องมีความพร้อมกันเอาไว้นะคะเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเดี๋ยวยังมีข่าวจากทางสงขลาด้วยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ
2: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: tai bani vreau.
1: ปากใต้บ้านเรานะครับยังมีข่าวสารต่างๆมากมายในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเราให้ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ด้วยนะครับ
2: ค่ะก็มีข่าวจากทางยะลา
1: ครับ
2: เอ้ยขออภัยค่ะจังหวัดสงขลาไม่ใช่ยะลายะลานี่อ่านไปแล้วนะคะค่ะก็มีข่าวอะไรรายงานกันมาจากดีเจแจ็คนะคะอย่าติดตามกัน
1: ส่งข้อมูลมาจากจังหวัดสงขลานะครับเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเพื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมร่วมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นั่นเองนะครับซึ่งแจ้งกันเข้ามาจากดีเจแจ็คลักษณะเจริญชีพครับ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงเนื่องจากมีพี่น้องมุสลิมเริ่มเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เผื่อเวลาเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเนื่องจากปัจจุบันมีพี่น้องชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณนครมักกะประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นจำนวนมากส่งผลให้มีผู้โดยสารมาใช้บริการท่าอากาศยานหาดใหญ่เพิ่มขึ้นทางนี้ท่าอากาศยานหาดใหญ่มีมาตรการคัดกรองผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการก่อนเข้าสู่อาคารผู้โดยสารเพื่อความเรียบร้อยและความปลอดภัยจึงอาจใช้เวลาในการตรวจคัดกรองและดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆมากกว่าปกติท่าอากาศยานหาดใหญ่จึงขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมาถึงท่าอากาศยานล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบินเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการเช็คอินการตรวจคัดกรองและขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องป้องกันการพลาดเที่ยวบินและเพื่อความสะดวกในการใช้บริการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่หมายเลขโทรศัพท์074-227-000หรือ074-227-001-3ลักษณะเจริญชีพอสมท.สงขลารายงานครับ
1: ครับก็เป็นรายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คอสมท.สงขลานั่นเองครับพี่โอครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็มีประเด็นข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยพร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาเนี่ยเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเพื่อที่จะหารือแนวทางการวางผังเมืองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนของการหารือที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับบริบทแล้วก็ศักยภาพของพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการรองรับการขยายตัวของชุมชนตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เนี่ยเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปัญหาความต้องการด้านการพัฒนาเมืองของจังหวัดนะคะเพื่อประกอบการจัดทำแล้วก็ปรับปรุงแนวทางการวางผังเมืองค่ะให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดระนองต่อไปนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นค่ะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะที่มารายงานพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังพูดถึงชุมพรกับระนองนี่ก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกัน
1: ใกล้ชิดกัน
2: นะคะเหมือนชุมพรชุราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟัง
1: ก็ฝนตกที่ระนองน้ำท่วมถึงชุมพรอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่เพราะว่าบางจุดเนี่ยคือเราก็รับน้ำจากระนองมาชุมพรเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: คลองชุมพรนะครับก็เป็นน้ำที่มาจากฝั่งระนองนะครับมาถึงที่เป็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรมีการมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของอำเภอท่าแซะนะครับโดยเมื่อวันนี้นะครับวัน8ตุลาคมเนี่ยนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยประจำปีงบประมาณ2569ให้แก่นางพยอมแสงสมอายุ68ปีบ้านเลขที่168/1หมู่ที่2ตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรโดยมีนางพนกรชูกิติวิบูลย์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายพิสิทธิ์ฤทธิพิชัยสงครามในอำเภอท่าแซะนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหงเจริญกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนผู้แทนส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีให้กับเจ้าของบ้านที่ได้รับบ้านหลังดังกล่าวด้วยนะครับนันผู้ว่าเองเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าแสดงความยินดีและ มอบบ้านให้แก่นางพยอมแสงสมพร้อมเน้นย้ำว่าที่อยู่อาศัยถือเป็นปัจจัย4ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตการมีบ้านที่มั่นคงและปลอดภัยไม่เพียงช่วยปกป้องชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความสุขลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและทำให้ผู้ได้รับความช่วยเหลือมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวขอบคุณเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรตลอดจนหน่วยงานภาคีเครือข่ายและจิตอาสาทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของงบประมาณเพิ่มเติมรวมถึงสนับสนุนกำลังกายและกำลังใจจนทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยครับ
2: ค่ะนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงเทศกาลกินเจกันแล้วนะคะบางคนเตรียมตัวเตรียมพร้อมแล้วเพราะวันนี้วันที่8แล้วน้องโอ๋นะพรุ่งนี้9เนี่ยบางที่นะคะบางสถานที่เขาเริ่มล้างท้องนะคะล้างท้องบางคนสงสัยล้างยังไงกินแต่น้ำอย่างเดียวหรือเปล่าผ่าท้อง
1: ผ่าข้างในหรือเปล่า
2: ค่ะก็คือปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารการกินนั่นเองใช่ไหมคะบางที่อาจจะเริ่มวันที่10บางที่เริ่มวันที่9นะคะแต่ว่าโอ้ช่วงนี้พี่โอคิดว่าน่าจะคึกคักมากมากนะคะตั้งแต่ชุมพรระนองสุราษฎร์ใช่ไหมคะกระบี่พังงาภูเก็ตสตูลตรังพัทลุงนครสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสครบไหมแม่14จังหวัดพี่โอน่าจะบอกครบหมดแล้วนะน่าจะไม่ตกหล่นจังหวัดไหนนะคะก็ใกล้ที่ไหนสะดวกที่ไหนก็ไปร่วมเทศกาลถือศีลกินเจเทศกาลถือศีลกินผักกันได้เพราะว่าจะมีกิจกรรมกันแทบจะทุกวันใช่ไหมคะพิธีลุยไฟบ้างเดินสะพานข้ามสะดอกเคราะห์บ้างนะคะก็มีหลายๆกิจกรรมเนี่ยตามแต่ละสถานที่ที่เขาจะจัดขึ้นมานะคะแล้วก็จะได้เห็นชุดขาวๆนะคะธงสีเหลืองนะคะก็คงจะคึกคักกันพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะภูเก็ตเองเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะไปร่วมงานกันเยอะอย่างแน่นอนเพราะว่าเขามีการเนรมิตพื้นที่นะคะแล้วก็คือพูดถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยเขาก็เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานนะโหนคนไทยคนจีนใช่ไหมคะนะก็รู้สึกว่าจะมีการประดับประดาตกแต่งสวยงามกันทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งเทศกาลที่อาจจะทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าไปมากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ฟังในพื้นที่ของภูเก็ตนะพี่โอ๋ก็เห็นภาพตามสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างจะสวยงาม
1: ครับเวลาหมดแล้วครับพี่โอ๋ครับรายการปากใต้บ้านเราติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอ
0: ไปไหน
4: ไปใต้
0: ไปไม่ไปไหนนะ
4: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
0: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

0: านเรา
1: อร่อยอร่อยเข้าว่าอร่อยอร่อยเข้าว่าอร่อยอร่อยเข้าว่าอร่อยอร่อยอร่อย
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: าเกณฑ์เยียวยาทั้ง 9,000 และ 5,000 บาทยืนยันเร่งรัดจ่ายเงินให้เร็วที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงปัญหาเงินเยียวยาน้ำท่วมว่าตนยังยืนยันในทุกคำพูดของตนว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเข้าหลักเกณฑ์เยียวยา7วันทั้งเรื่องน้ำล้อมและน้ำท่วม 9,000 และ 5,000 บาทอย่างแน่นอนส่วนที่ประชาชนยังกังวลว่าจะตกหล่นในการยื่นขอเยียวยาเนื่องจากปัญหาเรื่องของระบบจะมีช่องทางเพิ่มเติมช่วยเหลือเรื่องนี้หรือไม่นายเจเศรษฐ์กล่าวว่าทางในระบบแอปทางรัฐจะมีช่องทางกรอกอย่างชัดเจนอยู่แล้วและแยกไปตามเขตรวมถึงแยกตามสภาพให้ประชาชนได้เลือกแต่ถ้าข้องใจหรือข้อซักถามอะไรสามารถโทรได้ที่สายด่วน1784เพราะแต่ละคนแต่ละเคสไม่เหมือนกันเช่นเมื่อวานนี้น้ำท่วมบ้านแต่ไปเลือกช่องทางอาคารสูงจึงต้องดูเป็นรายเคสเพื่อแก้ปัญหาข้อผิดพลาดซึ่งเมื่อตอนเช้าได้คุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ให้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกครั้งส่วนระยะเวลาการโอนเงินเยียวยามีหลายปัจจัยจะพยายามเร่งรัดให้เร็วที่สุดและรวบรวมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ต่อไปกรรมาธิการปปช.ถกน้ำท่วมกรุงเทพเชิญมท.3รองทวิดาเจเศรษฐ์ยอมรับไม่เคยซ้อมแผนร่วมกับกทม.การประชุมคณะกรรมการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีนายพัทรพงษ์ลีลาพัฒน์ส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการมีวาระพิจารณาเรื่องการจัดการปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากบลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกทม.ชี้แจงว่าตั้งแต่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าจะมีสถานการณ์ฝนกทม.ได้สั่งสำนักงานต่างๆเตรียมพร้อมอุปกรณ์สั่งให้พร่องน้ำและเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแจ้งเตือนผ่าน Facebook ของกทม.ส่วนสำนักงานเขตก็มีการประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำและข้อปฏิบัติซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบสถานการณ์ได้อย่างเรียลไทม์นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์กรณีน้ำอยู่ในระดับวิกฤตส่วนอุปสรรคที่พบคือมีข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ในการจำลองสถานการณ์ยังต้องพึ่งพาการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและยังขาดคีนความสามารถในการพยากรณ์ฝนละเอียดทั้งจังหวัดส่วนเซ็นเซอร์และการระบายน้ำของกทม.เน้นการตรวจวัดและการระบายน้ำในพื้นที่สาธารณะหลักเท่านั้นโดยในอนาคตจะเพิ่มความแม่นยำในการพยากรณ์โดยเฉพาะในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าความผิดพลาดคือกระทรวงยังไม่เคยบูรณาการและซ้อมแผนด้วยกันกับกทม.แต่หลังจากเหตุการณ์ก็บูรณาการร่วมกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือหลังจากเสนอปัญหาแล้วทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกปปช.มีการฝึกซ้อมภัยครบทุกภาคแต่เราไม่เคยคำนึงว่าการซ้อมกับกทม.เป็นเรื่องสำคัญโดยหลังจากนี้จะมีการบูรณาการร่วมกันมากขึ้นคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐตั้ง4คณะทำงานนางสาวอ่อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมพหุภาคีเพื่อบริหารภาครัฐระบบเปิดครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานว่าเนื่องจากประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP หรือความร่วมมือรัฐบาลเปิดจึงต้องมีการตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนให้การเป็นรัฐบาลเปิดเป็นรูปธรรมจริงๆการประชุมวันนี้จึงเป็นการอนุมัติการตั้งคณะทำงาน4ด้านคือเรื่องการต่อต้านการทุจริตมีนายมานะนิมิตมงคลเป็นประธานการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานการมีส่วนร่วมมีนายบรรทูลเศรษฐศิโรจน์เป็นประธานและกระบวนการยุติธรรมมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานสำหรับการพูดคุยในวันนี้ทุกคณะทำงานจะรับไปปรับปรุงและกลับมาเสนอคณะกรรมการในครั้งต่อไปและจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนก่อนที่จะมีการอนุมัติแผนก่อนทุกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริศิลป์ประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี ติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจาก Shock Mania ซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shock Mania
3: M-Cot Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ตื่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันแต่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซองทรีอินวันที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตะกาแฟโกบิโก้แม่เกียโต้ทรีอินวันหอมเค็มรสชาติลงตัว
5: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063916 5392

0: อสมทเพื่อชุมชน
1: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600
2: เราสองคนเป็นพี่น้องที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันเลยผมชอบต้มยำกุ้ง ส่วนผมชอบแกงมัสมั่นผมชอบไปเที่ยวทะเลภูเก็ตส่วนผมชอบภูเขาเที่ยวดอยอินทนนท์แต่ถ้าให้เลือกที่อยู่สักที่กรุงเทพนี่แหละครับคือเมืองที่ผมรักที่สุดส่วนผมอยากอยู่เชียงใหม่เมืองในฝันเลยครับ
3: ใครว่าเขาสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่ดิฉันว่าเขาชอบในสิ่งเดียวกันนะประเทศไทยของเรายังไงล่ะคะ MCOT Radio Network รักประเทศไทย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392อสมทเพื่อชุมชน

0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล
1: ์ก็เวลาไปตลาดเราก็พกถุงผ้าไปหรือถ้าไม่มีถุงผ้าก็เอาตะกร้าที่บ้านเราเพื่อไปจ่ายตลาดไปใส่ของใส่รายได้และพวกถุงพลาสติกมุดเราใช้แล้วเราเก็บไว้ได้เพื่อมาใส่ขยะเราไปทิ้งได้เพื่อเราจะไม่ต้องไปซื้อถุงดำอีกเป็นการลดร้อนไปในตัวค่ะ
0: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกลีนสไตล์เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอรีพื้นลดพลังงานช่วยชาช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
6: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อสมทเพื่อชุมชน

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธนารักษ์เปิดแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุม AM 2026ตั้งแต่9ตุลาคมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเนื่องด้วยที่ประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569กรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมด้านนายธีรลักษณ์แสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังรักษาราชการแทนอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกจัดทำขึ้น2ประเภทประกอบด้วยเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทขัดเงาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญราคาจำหน่ายเหรียญละ700บาทและเหรียญกษาปณ์โลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลประเภทธรรมดาชนิดราคา100บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มม.น้ำหนัก25กรัมจำนวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญราคาจ่ายแลกเหรียญละ100บาทผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าวสามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปที่กองบริหารเงินตราถนนพหลโยธินปทุมธานีหน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ถนนจักรพงษ์หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์พระรามที่6ส่วนภูมิภาคแลกได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่76พื้นที่ทั่วประเทศหรือผ่านช่องทางออนไลน์สปส.และตำรวจลุยตรวจเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจังหวัดนนทบุรีศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4หรือสบส.4พร้อมด้วยตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เดินทางเข้าตรวจสอบเนอร์ซิ่งโฮมไร้ใบอนุญาตจุดที่2ย่านนนทบุรีด้านหน้ามีป้ายติดว่าบ้านน้องครีมให้บริการเฉพาะผู้ป่วยเพศหญิงเท่านั้นพบมีผู้ป่วยหญิงทั้งหมด16รายเป็นวัยรุ่น14รายสูงอายุ2รายจากการสอบถามคนดูแลสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการล่ามโซ่หรือกักขังตามที่เป็นข่าวรวมทั้งเจ้าหน้าที่จึงสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาลดจำนวนผู้บริการให้เหลือเพียง9เตียงตามที่ได้รับอนุญาตนอกจากนี้ยังตรวจพบอาคารอีกแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงพบผู้ป่วยเข้าพักทั้งหมด58รายโดยยังไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและยังพบมีการเปิดศูนย์ดูแลผู้ป่วยหญิงอีก1จุดที่ไม่มีใบอนุญาตอีกด้วยจังหวัดตรังตัดไม้ไผ่เตรียมยกเสาเต็งโกเตรียมต้อนรับเทศกาลถือศีลกินเจเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้กันนิกาสุขกิจรายงานครับ
1: นายโสพลเอื้อศรีทองคุณประธานศาลเจ้าพ่อหมื่นรามอำเภอเมืองจังหวัดตรังและคณะกรรมการอัญเชิญองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆกว่า30คนเดินทางไปยังสวนไผ่ในตำบลนาข้าวเสียอำเภอเมืองตรังเพื่อประกอบพิธีตัดไม้ไผ่สำหรับนำไปยกเสาเต็งโกหรือเสาสัญลักษณ์ของเทศกาลถือศีลกินเจและใช้แขวนตะเกียง9ดวงโดยเชื่อกันว่าเป็นแสงสว่างที่จะส่องไปยังสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ซึ่งปีนี้เทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมซึ่งประเพณีถือศีลกินเจได้สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นกว่า240ปีในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนีเซียเดินทางเข้าร่วมเทศกาลเป็นจำนวนมากขณะที่บรรดาร้านขายอาหารเจส่วนใหญ่ปรับขึ้นราคา 5-10 บาทต่อจานหลังได้รับผลกระทบผักแพงจากภาวะน้ำท่วมกนิกาสุขกิจสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดตรังค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: เติ้นน่าจะฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันแต่มันแค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิดกาแฟซองทรีนวันที่แค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้ทรีนวันหอมแคมปรสชาติลงตัว
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
10: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
11: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างนะคะกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนัดจ็อบนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะดูแลกันนะคะสำหรับในช่วงภาคบ่ายพร้อมโปรโมชั่นดีๆแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะจาก BSC นะคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็เรียนแต่งหน้าฟรีโดยอาจารย์แชมป์นะคะมืออาชีพเลยทีเดียวที่จะมาสอนแต่งหน้าอย่างใกล้ชิดนะคะแต่งหน้าอย่างธรรมชาติใช้ชีวิตในประจำวันแล้วก็การดูแลผิวตั้งแต่การคลีนซิ่งหน้าเช็ดหน้านะคะทุกขั้นตอนแล้วก็ทุกขั้นตอนเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์จาก BSC นะคะในการดูแลบำรุงแล้วก็ทำความสะอาดผิวนะคะคุณจะได้ดูแลผิวอย่างสวยใสตลอดเวลาเลยตอนนี้นะคะเปิดรับลงทะเบียนใครที่ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมกับเราในวันที่10และ11นะคะแบ่งเป็น2รอบ2วันนะคะวันละ20ท่านรับจำนวนจำกัดนะคะเต็มแล้วเต็มเลยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้รับอายไลเนอร์นะคะกลับไปด้วยจาก BSC รวมไปถึงภายในงานก็จะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะเฉพาะในงานเท่านั้นนะคะรีบลงทะเบียนได้เลยที่เคาน์เตอร์ BSC นะคะหรือจะโทรมาที่จ๋าโดยตรงก็ได้นะคะ0639165392นะคะหรือว่าจะทักแชทนะคะทางเพจศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วเจอกันในวันที่10และ11นะคะเลือกวันใดวันหนึ่งได้เลยนะคะวันที่10หรือวันที่11ก็ได้นะคะ เริ่มเรียนเวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. นะคะที่บริเวณลานโปรชั้น1โคลอเซียมพัทลุงค่ะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายนถึง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียม

0: ารกิจนี้มันอันตราย
1: กลัวลุงว่ากลับบ้านไป
2: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฝ่าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย
2: บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน

าคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงเรียบพบกับงาน BS ล็อกอินฟิตป๊อปอัพอีเวนต์คันแรกของความสวยมาร่วมเวิร์กช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับเมคอัพอาร์ติสต์ตัวจริงพร้อมรับของขวัญสุดพิเศษฟรี1ชิ้นสินค้าราคาพิเศษจำนวนจำกัดแป้งฝุ่น100บาทคลีนซิ่งโฟม100บาทกันแดด100ภายในงานเท่านั้นและสุดพิเศษเวิร์กช็อปเรียนแต่งหน้าฟรีกับอาจารย์แชมป์10และ11ตุลาคม2569เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ด่วนรับจำนวนจำกัดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับอายไลเนอร์จาก BS ลงทะเบียนด่วนเคาน์เตอร์ BS4 ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วเจอกัน

ไปกันที่โปรโมชั่นนะคะเสื้อผ้าบุรุษนะคะโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายนะคะตัวผ้านิ่มลื่นระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 50% นะคะและราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทนะคะแล้วก็ยังมีแบรนด์ยีนเดวิสโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ในความสบายคล่องตัวในการสวมใส่นะคะมีความทนทานสามารถใส่ได้ทั้งวันลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทนะคะและเสื้อผ้าเด็ก Magic 2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนเนื้อผ้านุ่มสบายใส่สบายลายลิขสิทธิ์แท้นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น99บาทที่ลานโปรชั้น1โคลิเซียมพัทลุงค่ะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลีเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะตอนนี้วันนี้นะคะต้องบอกว่ามีภาพยนตร์ใหม่เข้าโรงถึง2เรื่องด้วยกันนะคะบอนายูค่ะกับภาพยนตร์เลื้อยต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์อะไรนะบอนายูเลื้อยอเมซอนในป่าอเมซอนนะคะก็เป็นเรื่องราวลี้ลับแล้วก็เกี่ยวกับบอนายูต้องไปดูกันนะคะเกี่ยวกับงูนี่แหละที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือดิกเกอร์นะคะแล้วก็ที่โยต์ที่ยังคงอยู่ในโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะบอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงพบกับงาน BSC Lock It Fit Pop Up Event คันแรกของความสวยมาร่วมเวิร์กช็อปสุด Exclusive กับ Makeup Artist ตัวจริงพร้อมรับของขวัญสุดพิเศษฟรี1ชิ้นพบสินค้าราคาพิเศษจำนวนจำกัดแป้งฝุ่น100บาท Cleansing Foam 100บาทกันแดด100ภายในงานเท่านั้นและสุดพิเศษเวิร์กช็อปเรียนแต่งหน้าฟรีกับอาจารย์แชมป์10และ11ตุลาคม2569เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ด่วนรับจำนวนจำกัดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับอายไลเนอร์จาก BS ลงทะเบียนด่วนเคาน์เตอร์ BSC ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วเจอกันนะคะ
1: จิตนี่มันอันตราย
2: แล้วกลัวลงว่ากลับบ้านไป
0: ที่หยดสมิงเขาขวางเปิดภารกิจตามหาคนหายฟ้าอันตรายที่เขาขวางเตรียมเผชิญหน้ากับความสยองของผีร้ายในกายสัตว์การพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์กับปฐมบทตำนานความคลั่งไอ้โหงมันไม่ได้มาแค่หลอกแต่มันเอาถึงชีวิตที่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: มันเป็นเสือผีร้ายที่ฆ่าไม่ตายใครเข้าไปมึงเตรียมหม้อใส่กระดูกไว้ได้เลย

นี่เซเว่นเซนนะคะ2วันสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสำหรับโปรที่เซเว่นเซนนะคะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ไปทานใครที่ชื่นชอบนะคะในส่วนของโปรซันเดย์ช็อกโกแลต1ฟรี1มาแล้วนะคะเอาใจช็อกโกแลตเลิฟเวอร์ไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้ซันเดย์ช็อกโกบราวนี่ซันเดย์ช็อกโกแลตริงอดิงโอริโอคุกกี้แอนด์ครีมสติ๊กกี้ชูวี่ช็อกแฟนตาซีนะคะโปรวันนี้ไปจนถึงวันที่9คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะยังมีเวลาเหลืออีก2วันกับโปรดีๆที่เซเว่นเซนนะคะส่วนใครที่มองหาไอศกรีมเค้กนะคะเค้กไอศกรีมก็ต้องที่เซเว่นเซนวันนี้มีลายใหม่น่ารักมากเลยทีเดียวต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนนะคะด้วยแก๊งไอศกรีมมอนสเตอร์สุดน่ารักนะคะมีถึง3ลายให้ได้เลือกต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะใครไปเห็นเนี่ยก็ต้องแบบว่าน่ารักจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไอศกรีมเค้กมัมมี่จอมซน 1.5 ปอนด์599บาทไอศกรีมมอนสเตอร์ตัวป่วน 1.5 ปอนด์599บาทไอศกรีมเค้กเหมียวฮาโลวีน 1.5 ปอนด์599บาทนะคะก็จะมีถึง3แบบด้วยกันนะคะวันนี้ที่เซเว่นเซ่นโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นโลตัสพัทลุงนะคะก็รีบเลยใครที่อยากจะทานไอศกรีมเค้กนะคะวันนี้สามารถซื้อได้เลยนะคะทั้ง

0: 2สาขาใกล้บ้านคุณนะคะต้องบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะคะแล้วก็สีสันสดใสสวยงามนะคะต้อนรับฮาโลวีนกับเซเว่นเซ้นนะคะ
1: เตรียมพบกับงาน BSC Lock It Fit Pop Up Event คันแรกของความสวยมาร่วมเวิร์กช็อปสุด Exclusive กับ Makeup Artist ตัวจริงพร้อมรับของขวัญสุดพิเศษฟรี1ชิ้นสินค้าราคาพิเศษจำนวนจำกัดแป้งฝุ่น100บาทคลีนซิ่งโฟม100บาทกันแดด100ภายในงานเท่านั้นและสุดพิเศษเวิร์กช็อปเรียนแต่งหน้าฟรีกับอาจารย์แชมป์10และ11ตุลาคม2569เวลา 13:00 น. ถึง 15:00 น. ด่วนรับจำนวนจำกัดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับอายไลเนอร์จาก BS ลงทะเบียนด่วนเคาน์เตอร์ BSC ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงแล้วเจอกันนะคะ

โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นช็อปแหลกลดสนั่นวันปิดเทอมลดสูงสุด 70% เครื่องสำอาง BSC ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้ามานานกว่า24ปีลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น100บาทโบลิ่งเสื้อผ้าสุภาพบุรุษโบลิ่งผลิตจากผ้าคอตตอน 100% สวมใส่สบายลดสูงสุด 50% และราคาพิเศษเริ่มต้น490บาทยีนเดวิดโจนเนื้อผ้ายืดหยุ่นและราคาจับต้องได้ลดสูงสุด 50% ราคาพิเศษเริ่มต้น390บาทกลับมาอีกครั้งกับเมจิก2เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนราคาพิเศษเริ่มต้น99บาท29กันยายน

ง14ตุลาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซ

บอยูนาเลื้อยเขมือบอเมซอนที่นี่คืออาณาเขตของมันเหยียบย่ำนรกดงดิบสู่เขตแดนบอยูนาบอยูนาอสรพิษยักษ์แห่งป่าอเมซอนบอยูนาจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดบนจอภาพยนตร์ชื่อของมันปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าและความเชื่อของผู้คนในแถบอเมซอนอย่างยาวนานเรื่องราวเบื้องหลังของมันอาจน่ากลัวไม่แพ้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในบอยูนาอสรพิษยักษ์ในตำนานแห่งอเมซอน8ตุลาคมนี้ที่คูลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงดิกเกอร์จะขุดไม่ขุดไม่งั้นก็ตายภาพยนตร์ตลกเสียดสีสังคมสัญชาติอเมริกันปี2026ดิกเกอร์ภาพยนตร์ตลกร้ายเรื่องใหม่ของผู้กำกับอเลมันโดกอนซาเลสอินยาริตูที่นำเอาสุดยอดนักแสดงแอคชั่นมารับบทเป็นเจ้าพ่อบริษัทน้ำมันจอมเทียนที่มีชื่อว่าดิกเกอร์บร็อกเวลดิกเกอร์8ตุลาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงไปดูโปรยดีๆกันบ้างนะคะฝนตกแบบนี้หลายท่านที่อยากจะได้รองเท้าราคาพิเศษแล้วก็สวยด้วยแนะนำนะคะวันนี้ที่เคาน์เตอร์ Heavy นะคะเรามีรองเท้าแตะในราคาพิเศษนะคะปกติ399บาทวันนี้เหลือเพียง199บาทนะคะก็จะอยู่ที่ชั้น2ค่ะกับรองเท้าแตะนะคะที่เคาน์เตอร์ Heavy นะคะส่วนแบรนด์ Levi นะคะ Levi วันนี้เรายังมีสินค้าราคาพิเศษนะคะลด 30% กางเกงขาสั้นคาชิโน่ลีวายนะคะในราคาพิเศษเหลือเพียง 1,183 บาทนะคะใส่ลุยน้ำลุยฝนได้อย่างสบายกันเลยทีเดียวส่วนที่พลาดไม่ได้นะคะกับแรงเลิกกางเกงนะคะไม่ว่าจะเป็นเท็กซัสกรีนโบโร่หรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆนะคะวันนี้ลดพิเศษนะคะเหลือ990บาทนะคะพบกันที่ชั้น2โคลิเซียมพัทลุงค่ะส่งท้ายแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมนะคะโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะโอ้โห

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินเข้าทำเนียบลดกระจกโบกมือทักทายสื่อทำท่ารูดซิปปากหลังสื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลในเวลา 13:35 นหลังเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุม FOF Global CEO Conference ครั้งที่24ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคมระหว่างที่รถด้านเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินได้ลดกระจกรถลงพร้อมโบกมือทักทายสื่อมวลชนที่รออยู่หน้าห้องผู้สื่อข่าวจากนั้นนายอนุทินปฏิบัติภารกิจต้อนรับรัฐมนตรีจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีนางสุปจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนายกลงมาส่งรัฐมนตรี UAE ผู้สื่อข่าวพยายามขอสัมภาษณ์แต่นายอนุทินทำท่ารูดซิปปากก่อนจะเดินตักกลับเข้าไปในตึกไทยคู่ฟ้าเอกนิติชนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AM 2026คาดมีควบคู่เข้าร่วมเกือบ 20,000 คนนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ซึ่งจะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้าว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกนี้ถึง2ครั้งซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 16,000 คนและคาดว่ารวมทุกภาคส่วนจะใกล้เคียง 20,000 คนโดยการจัดงานได้ชูความเป็นไทยผ่านชุมชนผ้าไทยภูมิปัญญาไทยอาหารไทยและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่เวทีโลกควบคู่กับการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกใน3ด้านหลักได้แก่การเข้าสู่ขอบฟ้าใหม่ท่ามกลางโลกแห่งความขัดแย้งการทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและตัวแทนกลุ่มประเทศ Middle Power ในฐานะผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจและการสร้างความยั่งยืนและภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนตลอดจนเตรียมขับเคลื่อนผลงานสำคัญ2ประการได้แก่ Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวทางการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้มีรายได้น้อยโดยถอดบทเรียนจากแอปพลิเคชันเป๋าตังถุงเงินและการใช้ AI นกกระซิบช่วยสอนผู้ค้าสตรีทฟู้ดและความร่วมมือจับแบงก์ชาติและ IMF ยกระดับความปลอดภัยดิจิทัลพร้อม Bangkok Dialogueบทสรุปแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในระยะยาวนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนบทเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ำเพื่อการรับมือภัยแล้งและปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญผ่านการเชิญชม Royal Pavilion นิทรรศการตามพระราชดำริรัชกาลที่9และการต่อยอดในรัชกาลที่10เช่นโครงการแก้มลิงรวมถึงการแบ่งปันบทเรียนการบริหารจัดการล่วงหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานสุภจีคาดอนุทินและทรัมป์ปิดดีลภาษีสหรัฐช่วงถกเวทีสุดยอดอาเซียนนางสุภจีสุทธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดเจรจาภาษีการค้าสหรัฐอเมริกาว่าขณะนี้ได้ตกลงในหลักการเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงรายละเอียดปลีกย่อยที่ต้องหารือกันในคณะทำงานซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ส่งหนังสือมาถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าต้องการให้มีการพบกันและสามารถลงนามข้อตกลงได้ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนส่วนเรื่องตัวเลขภาษีทางคณะทำงานกำลังดำเนินการอยู่ซึ่งไทยต้องดูจากประเทศตัวรอบด้วยว่าอยู่ที่ตัวเลขใดส่วนผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจากภาษีดังกล่าวก็ต้องมีมาตรการในการดูแลต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริศรีมณีรัตน์จรัสฟ้าสิริภาจุฑาภรณ์ขจรศรีสิริสินประบินสองก้องทาตรีสิรินรีเกียรติธรรมรงค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดหนามเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3 สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช

0: โปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

อันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ายดีกันอยู่ไหมน้ำไม่ท่วมเนาะแต่บางพื้นที่ที่น้ำท่วมแล้วก็ฟังรายการกันอยู่นะคะเราก็ปลอบอกปลอบใจกันไปเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจให้เสมอใครที่บอกว่ายังยัง

ังวิทยุได้เราก็จะยืนหยัดยืนยันอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังเสมอมาและเสมอไปภายใต้ชื่อบุญพืชนะ

0: มจนถึงต้นตายได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนกันไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ฝากไว้ให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาบุญพืชเป็นส่วนหนึ่งในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรกันนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันกับเตือนใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชไม่ว่าจะเป็นพลังไม่ว่าจะเป็นเดอะคิงไม่ว่าจะเป็นบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศได้เลยค่ะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้น
2: ดีมากตอนแรกดินของที่สวนที่ยังไม่ดีดินแข็งเขาใช้ปุ๋ยเคมีแล้วตอนหลังก็เลยลองมาใช้บุญพืชดูก็บอกว่ามันก็ได้ผลนะทำให้ดินดีมีไส้เดือนมีอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็ซื้อนิดใส่นิดหน่อยแล้วตอนหลังพอมันดีก็เริ่มใช้มาตลอด
3: ต้นไม้ต้นไม้ก็ใช้เดือนขึ้นมาเลยเมื่อไหร่ว่าดังที่เป็นต้นไม้ต้นเดือนนี้ดินใช้เดือนจะติดมาเลยต้นอื่นติดคนยางเลยนี
4: ่ดินมันจะร่วนซุยแล้วมีไส้เดือนเราไม่ต้องไปหาไส้เดือนแล้วปล่อยมันจะมีของมันแล้วจากที่ว่าเราไม่ได้ใส่บุญพืชนะเราจะถอนหญ้าไม่ขึ้นแต่พอหว่านบุญพืชเข้าไปเนี่ยถอนปึ๊ดเลยดินไม่แน่นคล้ายๆว่าดินคือสมบูรณ์ไปเลยอ่ะ
5: ที่เห็นง่ายๆดินดีสังเกตดินเนี่ยลอง30 ปีเนี่ยจะไม่มีการเป็นขุยหน้าดินฟูๆแบบนี้แต่ถ้าเป็นที่30 ปีเนี่ยหน้าดินด้านหมดแล้วปีธรรมดาปกติแล้วหน้าดินจะแข็งแต่นี่เฉียงแผ่นยังฟู
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25 ปีเป็นประกันพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

ไม่ใช่ว่าเพียงแต่ขนาดจะร้องเพลงยังนึกเนื้อไม่ออกขออภัยคุณผู้ฟังขออภัยไม่ร้องดีกว่าเนอะฟังเขาฟังนักร้องเขาร้องก็ดีอยู่แหละจะพยายามทำไมนะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันเพื่อน

เกษตรใกล้บ้านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000พวกเราชาวบุญพืชนะคะอยู่

0: พืช @bt2544 ได้เลยค่ะ
1: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชช้อนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE @บุญพืช @bp2544
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนยันเคียงข้างเกษตรกรไทย

0: แดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแกร่งต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร086-184-9000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
1: ต้าต้า number one ผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งจากธรรมชาติใช้ฉีดพ่นทางใบให้อาหารพืชขวดเดียวเอาอยู่ต้าต้าทำใบทำใบใช้ต้าต้าช่วยให้พืชแตกไม่อ่อนได้ง่ายกว่าต้าต้าสะสมอาหารสะสมอาหารในลำต้นใช้ต้าต้าทำให้ใบสมบูรณ์ใบใหญ่ใบหนาเขียวเข้มมันเงาเปิดต้าดอกใช้ต้าต้ากระตุ้นการออกดอกทำให้ออกดอกได้ดีดอกดกทุกกิ่งก้านยืดช่อใช้ต้าต้าทำให้ช่อดอกยาวช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายทนต่อสภาวะอากาศผสมเกสรใช้ต้าต้าช่วยทำให้เกสรสมบูรณ์ติดดอกตัวเมียได้มากขึ้นติดผลใช้ต้าต้าต้าต้าสร้างเปลือกหนาขยายผลให้ใหญ่ลดการหลุดร่วงรสชาติดีน้ำหนักดีสีผิวสวยต้าต้าสะอาดปลอดภัยใช้ดีขวดเดียวครบคุ้ม
2: เสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันจ้าวันนี้ก็ใหญ่พาไปคุยกับพี่เจี๊ยบทำสวนปาล์มน้ำมันอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะทำสวนปาล์มยังไงให้อยู่รอดได้ในยุคที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงในยุคที่ปาล์มน้ำมันราคาไม่แน่ไม่นอนแต่ว่ามันไม่แน่ไม่นอนแต่ไปทางกราฟ

0: กันได้ยังไงไปฟังพี่เจี๊ยบคุยกับโกใหญ่กันค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ครับลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
3: ยังใช้อยู่ค่ะ

0: หมอยังใช้อยู่ใช้มาหลายปียังครับ
1: อ๋อใช้มาหลายแล้วล่ะ
0: อ๋อหลายปีนะฮะใช้เป็นพืชกับสวนปาล์มเป็นยังไงครับ
1: ได้ผลดีคร
0: ับได้ผลดียังไงครับลองอธิบายให้ผมหน่อยเนาะ
1: มันเป็นลูกเยอะ
0: ลูกดกลูกเยอะ
1: ลูกดกลูกก็เยอะ
0: ลูกใหญ่ไหมครับทลายใหญ่ไหมลูกใหญ่ทลายใหญ่ไหม
1: ทลายใหญ่ทลายใหญ่เยอะเลย
0: เหรอเมื่อก่อนลูกค้าใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับก่อนมาใช้เป็นพืชกับสวนปาล์มเนี่ยฮะ
1: ตอนนั้นใช้หลายๆตัวอยู
0: ่อ๋อหลายๆตัวหลายแบรนด์อยู่แล้วคิดยังไงครับถึงมาเปลี่ยนใจมาใช้เป็นพืชหลายปีเนี่ยฮะ
1: ตอนนั้นป่วยอยู่แล้วก็นอนฟังวิทยุอยากจะลองใช้แล้วก็ตอนนี้ในตำบลปากกงเขาก็ใช้ไปเยอะแล้วบางเงินมีคนใช้อยู่ก็ลองไปสอบถามก็ดูเขาบอกว่าดี
0: ใช้มาหลายปีแล้วนะครับในสวนปาล์มเนี่ย
1: กี่ปีได้แล้วไม่สงสัย
0: ละดีตลอดมาเลยครับ 4-5 ปีนี
1: ้ค่ะค่ะค่ะ
0: ใช้เป็นพืชในสวนปาล์มเนี่ยใช้อย่างไรครับ
1: ต้นละ3กิโลใส่3เดือนต่อครั้ง
0: ต้นละ3กิโล3เดือนต่อครั้งแล้วใช้ร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคบีไหม
1: ไม่ได้ร่วมเลย
0: จริงหรือเปล่าครับที่ผมถามตรงๆจริงไหม
1: จริงไม่ได้ผสมกันเลย
0: บางท่านเกษตรกรบอกใช้เป็นพืชอย่างเดียวในสวนปาล์มไม่ได้ผลแต่พี่การันตีให้กับผมเลยว่าพี่ใช้เป็นพืชอย่างเดียวในสวนปาล์มแล้วได้ผลผลิตอย่างนี้มา 4-5 ปีแล้วใช่ไหม
1: ใช่ได้แล้วล่ะ4-5 ปี
0: อย่างนี้ก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยครับใช้เป็นพืชอย่างเดียวในสวนปาล์มเนี่ย
1: ใช่
0: ปีต่อปีเนี่ยมันได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นไหมหรือยังไงครับกี่ตัน
1: ก่อนแต่ใช้บนพืชมันตอนนั้นเอา14-13เอามาใช้ตอนแรกมันก็ขึ้นอยู่หรอกมันขึ้นแต่เวลาลงมาเหลือ300กิโลแต่พอใช้อันนี้มาช่วงนั้นมันขึ้นไป2ตันกว่าลงมาตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบจะ2ตันอีกแล้ว
0: อ๋อผลผลิตเพิ่มขึ้นเหรอฮะ
1: ต้นมัน25อยู่26ปีแล้ว
0: 20ปีแล้วต้นปาล์มเนี่ยนะ
1: 25ปี26ปีแล้ว
0: พี่เลยมั่นใจเลยฮะที่ใช้บนพืชอย่างเดียวเนี่ยในสวนปาล์มทุกวันนี้
1: ใช้อย่างเดียวค่ะ
0: เหรอฮะ
1: เมื่อวันก่อนโก้ก็เคยมาดูหนึ่งครั้งแล้วมาดูที่สวนยางหลังบ้านแล้วก็ที่สวนปาล์มจำได้ไหมอ่ะ
0: อ๋อผมเคยเข้าไปแล้วนะผมจำไม
1: ่บ้านพี่เจ๊บ้านอยู่ปากกรมทำเปิดหัวยอดตอนนี้บุญพืชมันไปเข้าที่สากลด้วยเหรออ
0: ่าสากลหัวยอดมีครับสากลวังพิเศษมีครับผม
1: ลูกชายมันเข้าสากลมันไปซื้อที่สากล
0: มีครับมาเป็นสมาชิกที่สากลไปซื้อที่นั้นได้เลยครับ
1: ลูกชายเป็นสมาชิกไปซื้อมาได้วันนั้น
0: โอ้โหนานแล้วไม่ได้เจอกันดีใจนะเกษตรกรท่านใช้เป็นพืชมาหลายปีมากในสวนปาล์มแล้วใช้ได้ผลลดต้นทุนได้มากเลยเป็นพืชอย่างงี้นะยิ่งใช้ยิ่งดีนะยิ่งใช้นานยิ่งดี
1: ตอนนี้คนที่ตำบลปากกรมเขาใช้บนพืชกันทั้งตำบลแล้ว
0: อ๋อจากการที่ใช้แล้วบอกต่อกันใช่ไหมครับ
1: ใช่บอกเขาบางคนเขาก็มาขอเบอร์โทรจากพี่ไป
0: ที่สวนตรังในจังหวัดตรังนะ
1: ก็มาขอเบอร์จากพี่ไปเขาบอกต่อไปด้วย
0: บอกผมอีกทีนึงนะพี่ชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะ
1: เสียกาไก่ลูกชิ้นก็ไก่ยำใส่เซฟอยู่จ้า
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรครับ
1: อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรัง
0: ห้วยยอดจังหวัดตรังใช้เป็นพืชในสวนปาล์มขอถามอีกนิดหนึ่งนะใช้เป็นพืชในสวนปาล์มเนี่ยจากเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีอยู่มาใช้เป็นพืชอะไรมันเปลี่ยนแปลงครับ
1: ต้นมันก็ใหญ่แล้วก็ใบมันก็เขียวแล้วก็ตลาดที่ลูกมันรีบๆมันจะดีหมดเลยมันไม่มีเนื้อตอนนี้มันจะขึ้นเป็นลูกหมดเลย
0: สภาพใบเป็นยังไงครับใบเขียวไหม
1: ใบเขียว
0: เนาะเขียวทนเขียวนาน
1: ปาล์มก็ใหญ่นะน้ำหนักก็ดีน้ำหนักแล้วมันเยอะกว่า
0: ดีใจไหมครับที่ใช้พืชมาดีอย่างนี้หลายปีนี้ ใช้เป็นพืชไม่ต้องวิตกเรื่องราคาเนาะถึงราคาจะตกต่ำขนาดไหนยังไงก็ไม่ขาดทุนเพราะเราลงทุนน้อยต้นทุนต่ำใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกและดีมีอยู่จริงอย่างพืชนะครับครับวันนี้ผมขอบคุณมากครับมีโอกาสผมจะไปเยี่ยมหาเนาะ
1: ค่ะ
0: นะครับขอบคุณที่มากครับครับสวัสดีครับ
2: ตุ้นุย
3: จ้า
2: ทำไรวะ
3: ฮ่าส่งจอกเบียพี
2: ่น้ำมันปาล์มน้ำมันไม่ใช่จอก
3: แม่ก็ใช้ได้เหมือนกันแหละ
2: ปาล์มน้ำมันที่ใช้ปุ่นพืชทลายดอกรอต้นทลายย้อยชะมือกันฟิวมันมันเงาวุ้นกับเกลือแป๊กจนนองหนุย
3: ใช้เพื่อจอกได
2: ้ถ้าลืมไปบึดไปใช้แทนปุ๋ยเคมีเพื่อลดต้นทุนกันได้เลยวันนี้ที่ร้านเคมีเกษตรตัวป้าเทม
4: ราคาปาล์มจะตกต่ำแค่ไหนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มก็อยู่รอดได้ไม่ขาดทุนอยู่รอดได้มีกำไรได้ถ้าใช้บุญพืชเหมือนพี่เจี๊ยบนะคะยืนยันการันตีว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงเป็นแม่ค้าลูกชิ้นจริงๆด้วยนะคะแหมคนเราก็มันก็ต้องมีอาชีพที่2ที่3เหมือนเนาะอย่างนี้รวยไม่แย่แต่กำลังจะบอกว่ารวยแย่เดี๋ยวนี้ไม่รวยรวย ดีเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ทำไร่ทำสวนทำนาอยากได้ผลผลิตดีมีกำไรไม่ว่าจะเป็นสวนปาล์มน้ำมันเหมือนพี่เจี๊ยบหรือว่าจะทำสวนยางพาราเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านที่อยู่โซนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลนาข้าวและอื่นๆนะคะขอบอกว่าบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดค่ะ
5: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544

0: องเฉยๆข้างในซองมีไหม
1: มาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ทุกคนอยากใช้ปุ๋ยนาข้าวสำหรับชาวนาไทยต้นข้าวตัวใหญ่ออกรวงได้ดีมาแล้วพ่อแม่พี่น้องจ๋าปุ๋ยใส่นาที่ใครๆก็ไถ่ถามบุญพืชใส่นาข้าวให้งอกงามถ้าใครถามบอกเลยว่าบุญพืชสูตรนาข้าวคุณภาพเกินราคาจากบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @dp2544
2: ค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคา
3: ต้าตาใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: ฝากไว้สายด่วนบุญพืชแล้วกันนะคะใครหาซื้อไม่ได้อะไรยังไงร้านไหนขายยังไงสูตรยังไงใช้ยังไงนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชค่ะ0861849000 0861849000หรือ LINE @bunpheuth ID LINE @bp2544 ID LINE บุญพืช @bp2544 ได้เลยค่ะไปฟังเพลงกันต่อ

0: ปุ่นพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ครับพี่รบกวนแนะนำตัวหน่อยครับ
2: ครับผมชื่อทาฮะ
1: ครับชื่อจริงครับพี
2: ่หนูทาภูดี
1: อยู่บ้านเลขที่อะไรครับ
2: บ้านเลขที่27ทับ3ตำบลศรีสุราษฎร์อำเภอเมืองสระบุรีราชบุรีผมปลูกมะพร้าวอยู่ผมไม่เคยได้สูตรนี้มาเลยผมลองมาศึกษาทางร้านดูเฮียแกก็แนะนำเพราะว่ามะพร้าวมันไม่เป็นดอกเป็นอะไรเลยออกมาจัดรีบแห้งเหี่ยวตายพอเฮียแกแนะนำสูตรเนี้ย
1: สูตรไหนครับสูตรไหนครับ
2: สูตรเนี้ยสูตร
1: เตรียมดอก
2: เตรียมดอกพอไปลองชุดแรกก็ยังไม่เท่าไหร่พอลองเที่ยวที่สองพออยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนพอนี้เห็นผลแล้วพอจับมันออกมามันจะอ้วน
1: แบบอ้วนสมบูรณ
2: ์อ้วนสมบูรณ์แบบที่สังเกตมากเลยแต่ตอออกมานี่เรารู้เลยว่าอย่างไรก็ดกแน่เพราะว่าสวยต่อไปผมจะเอาสูตรบำรุงลูกทำให้ลูกโตเพราะว่าเฮียแนะนำเนี่ย
1: ลูกค้าปลูกมะพร้าวกี่ไร่ครับ
2: ของผมมันมี26ไร
1: ่26ไร่
2: 26ไร่แต่ผมใช้แค่4ท่อนเองนะ26ไร่เนี่ยเที่ยวละ4ท่อน4ท่อนยังหินผลขนาดนี
1: ้วันเดียวเลย
2: ของเขาโดดเลยแต่ผมจะเจาะเป็นหลุม2ข้าง
1: ห่างจากต้นประมาณ
2: ต้นประมาณสักแขน
1: สักเมตร
2: กับประมาณ
1: เมตรหนึ่ง
2: ประมาณเมตรหนึ่ง
1: แล้วก็
2: เจาะใส่หลุมลึกประมาณสัก5นิ้วแล้วก็หยอดใส่หลุมไปเทน้ำตามเลยผมแนะนำด้วยสูตรนี้สบายใจได้เลยครับมั่นใจ
1: ก่อนที่จะมาใช้ปุ๋ยพืชเนี่ยใช้เป็นปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
2: มันก็ทั่วไปใครแนะนำอะไรเราก็ลองทั่วไปแต่มันไม่เห็นผลเพราะว่ามะพร้าวใช้เวลาเป็นปีกว่าจะรู้ไม่ว่าจะสูตรไหนไปลองแล้วคราวนี้มันคือมันไม่เห็นผล
1: มันไม่ได้ผล
2: มันไม่ได้ผลมันติดนะแต่คือ
1: ไม่ดก
2: ไม่ดกแล้วก็จั่นมันไม่ได้ดังใจเพราะว่าสูตรที่เขาแนะนำมาส่วนมากมันจะเป็นบำรุงลูกให้มันใหญ่แต่คราวนี้ต้นทางไม่มีให้มันดีปลายทางอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆแล้วมันต้องเสมอเลยจากต้นทางดีปลายทางก็ต้องดีแล้วผมถึงได้มั่นใจว่าตัวนี้แน่นอน
1: ต้องให้ดอกออกดอกดีก่อน
2: ใช่ออกดอกดีก่อนแล้วก็มันถึงจะมีผลแต่ถ้าไม่มีดอกมะพร้าวจะไม่มีผล
1: ที่ส่วนที่ตอนนี้มะพร้าวกี่ปีแล้วครับ
2: มะพร้าว7ปีแล้วครับ
1: ต้น7ปีแล้วสภาพต้นเป็นยังไงบ้าง
2: สมบูรณ์สมบูรณ์
1: สมบ
2: ู
1: รณ์เลยนะ
2: ต้นปีที่แล้วผมเริ่มบำรุง
1: พี่เริ่มใช้พืชมา
2: ใช่ปีที่แล้วต้นป
1: ีแล้ว
2: ครับต้นปีแต่ผมใช่ไม่ได้ใช้เยอะสี่ท่อนคือผมได้ที่ถือว่า
1: ต้นนะประมาณกี่
2: ต้นก็ไม่ถึงโลแล้ว
1: ครึ่งโล
2: ไม่ใช่หรือคือแก้วผมจะมีแก้วตวงต่างหากหยกเข้าหลุมแต่ผมจะใช้อยู่ประมาณสองเดือนรอบนึงสองเดือนรอบนึง
1: แล้วติดดีต่อไปนี้ก็คือจะเป็น
2: บำรุงลูก
1: บำรุงลูก
2: ลูกโต
1: แล้วช่วงที่ว่ามะพร้าวหักคอนี
2: ่หักคอยิ่งลูกใหญ่มาก
1: มีลูกเราไม่ค่อยหัก
2: ไม่ค่อยหักตอนนี้ไม่ค่อยหักผมตัดตอนนี้ก็คืออย่างน้อยก็หกเจ็ดพันต่อรอบนะ
1: ครับผม
2: อย่างของเขานี่เราใส่ไปนี่เราจะหวังผมแค่เดือนสองเดือนน่าต้องนู่นห้าหกเดือนขึ้นไป
1: ต้องใช้ระยะเวลานี
2: ่
1: เ
2: ถอะ
1: แล้วเราดูการเปลี่ยนแปลง
2: ใช่ใช่
1: ผมถามอีกคำหนึ่งที่พอใจไหมครับการใช้ถุงมือ
2: มากมากเลยมาก
1: พอใจมากเลย
2: มากจนมากจนไม่อยากจะใช้ยังมือแล้วตอนนี
1: ้
2: แล้วอีกอย่างทางเทอมเราไม่ต้องไปกระตุกมากมายพอหมดอายุจะร่วงเองเราไม่ต้องไปลำบากมันร่วงเราก็เก็บง่ายไม่ต้องไป
1: อย่างนี้ผมขอถามอีกอย่างหนึ่งถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชอย่างแรกที่พี่นึกถึงบุญพืชคืออะไร
2: นี่เลยกระตุ้นดอกนี่เลยกระตุ้นดอกนี่เลยเพราะว่าผลไม้ทุกอย่างถ้าไม่มีดอกนะจะไม่มีผลผมไปเห็นแล้วส่วนมะม่วงถ้ามีดอกแล้วต้องไม่บำรุงตรงที่ว่ากระตุ้นดีกว่า
1: ไม่บำรุงที่มีดอกใช่ไหมครับไม่มีผล
2: แต่ไม่มีผลมั่นใจได้เลยสบายใจได้คนที่ใช
1: ้ครับผมวันนี้ขอบคุณที่ถามมานะครับ
3: เอาเป็นว่าตั้งแต่ต้น

0: ใหญ่ลูกโตสีน้ำหนักดีรสชาติดีนะคะนี่คือคำยืนยันจากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงคุณทาปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีลาดลีลาดลีจ้ายิ่งช่วงนี้ปีนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรปีนี้เป็นปีหนึ่งที่มะพร้าวราคาลงมากลงมากๆนะคะแต่เกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่รอดได้แน่นอนเพราะอะไรบุญพืชถูกกว่าแล้วก็คุณภาพสุดยอดนะคะคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชค่ะ
1: เศรษฐกิจพ่นพิษปุ๋ยเคมีทุกชนิดราคาแพงได้ใจบุญพืชใช้แล้วดีดีทั้งดินต้นและผลผลิตดินดีมีธาตุอาหารครบต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรงผลผลิตสุดยอดที่สำคัญราคาถูกกว่าปุ๋ยเคมีเกินครึ่งถูกและดีมีจริงบุญพืชโทร0861849000หรือ LINE @bp2544
0: ย้ำกันช้าๆชัดๆอีกทีเศรษฐกิจไม่ดีแต่บุญพืชคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้บุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงๆ

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติ18รัฐมนตรีภูมิใจไทยที่ระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยขอเวลา5วันพรรคฝ่ายค้านนำโดยนายธัฐพงษ์เลืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรร่วมยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลรวมทั้งสิ้น18

0: คนจากพรรคภูมิใจไทยตามรัฐธรรมนูญมาตรา151จากผู้ร่วมลงชื่อ145คนมีความยาวยติถึง7หน้าต่อนายโสพลสลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าฝ่ายค้านต้องการอภิปรายไม่ไว้วางใจระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศมองว่าระบอบสีน้ำเงินเป็นศัตรูและเป็นอาชญากรต่อระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่อำนาจในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียวเท่านั้นแต่อาจรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาหรือกลไกทวงดุลตรวจสอบอย่างเช่นองค์กรอิสระดังนั้นเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสว.ทุจริตสอบท้องถิ่นปัญหาวิกฤตประชาชนการบริหารจัดการน้ำท่วมล้วนอยู่ในกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหล่านี้ทั้งสิ้นเมื่อถามว่าข้อกล่าวหานั้นเพียงพอต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและการยืดเอาผิดแล้วหรือไม่นายรัตพงศ์ระบุว่าถือว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายทวงดุลตรวจสอบซึ่งพยานหลักฐานทั้งหมดหลังการอภิปรายจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อใช้เอาผิดกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลส่วนผลที่จะเกิดขึ้นในการลงมติต้องเรียกร้องไปยังเพื่อนสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องอย่าลืมว่าส.ส.ทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อดูพยานหลักฐานที่เปิดเป็นรายบุคคลอยากให้ทำหน้าที่ในการลงมติอย่างตรงไปตรงมาด้านนายโสพลชลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ากรอบเวลาการบรรจุยติตามกฎหมายมีเวลา14วันเบื้องต้นได้พูดคุยกับผู้นำฝ่ายค้านต้องการที่จะอภิปรายในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้และยืนยันว่าขั้นตอนการตรวจสอบยติจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดก่อนจะเสนอให้ครม.กำหนดวันเพื่อบรรจุวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรด้านโฆษกรัฐบาลสวนกลับฝ่ายค้านยติอภิปรายรัฐมนตรีบันเทิงทิปไตยเพอร์เจอร์คนดีมีผลงานยังโดนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าตนได้เห็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกแวบแรกคือบันเทิงดีตรงกับคำนิยามของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เรียกว่าบันเทิงทิปไตยอยากเห็นว่าจะกล่าวหานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละคนว่าอย่างไรแต่เมื่อเห็นแล้วก็เหมือนเรื่องตลกพูดเพ้อเจ้อเลยมีความพยายามเน้นคำศัพท์บางคำและใช้วัฒกรรมซึ่งคิดว่าในการอภิปรายก็คงจะทำแบบนี้คือเอาวัฒกรรมใส่ร้ายป้ายสีรัฐมนตรีออกมาเผยและขยายความถือเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งของการเมืองเป็นสีสันและเป็นแสงทางด้านการเมืองซึ่งนึกหน้าออกว่าใครจะอภิปรายเรื่องใดบ้างเมื่อถามว่ามองเป็นความบันเทิงแบบนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ห่วงเรื่องข้อมูลในการชี้แจงหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่ายังไม่เห็นเลยว่าเขาจะอภิปรายประเด็นอะไรฐานความผิดที่ชัดเจนคืออะไรจะถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหลายคนทำงานอย่างหนักทำงานดีมีผลงานก็มีชื่อไปด้วยเมื่อถามว่าการที่มีรายชื่อผู้ถูกอภิปรายถึง18คนเป็นการตั้งเป้าแบบหวานแหหรือไม่นายเอกภพกล่าวว่าก็อยากจะรู้ว่าจะอภิปรายครบทุกคนหรือไม่ตนในฐานะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็อยากรู้ข้อมูลเพื่อมาสรุปและรายงานให้ประชาชนรับทราบไม่ใช่ว่าอภิปรายเพียง 5-6 คนส่วนที่เหลือไม่อภิปรายฝากประชาชนทวงถามด้วยพร้อมกล่าวติดตลกว่าตนจะฟ้องนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบให้เข้าไปตรวจสอบพรรคประชาชนหากอภิปรายไม่ครบส่วนเรื่องการจัดสรรเวลานายเอกภพกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่ายแต่เราคงไม่สามารถให้อภิปรายได้ทั้งวันทั้งคืนหรือตลอดทั้งเดือนเพราะมีภารกิจช่วยเหลือประชาชนอยู
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆ

0: กับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบล10เกิร์ดเบล10เกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบล10เกิร์ด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพMCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: เอิ่นน่าจะฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่มันเค็มๆคุ้มๆหรือมีแต่ความหนุ่มแต่ว่าคงไม่ฮอตนิ้นกาแฟซอง3 in 1ที่เค็มและมาพร้อมกับความหนุ่มกลมกล่อมร้อยแบบซองนี้มันเลยแคบๆไปลองกันตากาแฟโกบิโก้แมกเกียโต้3 in 1หอมเข้มปรัชญาที่ลงตัว
0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

ดินทางแบบกลางแจ้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝุ่น PM 2.5 หน้ากากอนามัยเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ฟังพร้อมๆกันไปกับอสมทสงขลา 96.5 ครับแล้วก็อสมทพัทลุง 95.75 ทักทายไปยังคุณนกด้วยนะครับส่งข้อความกันมาครับคุณ16369นะครับคุณหนึ่งส่งเพลงของต้นเฟิร์สมานะ

0: ครับอันนี้เป็นทีมต้นเฟิร์สมาเลยนะสำหรับเพลงกลิ่นฝนคุณหนึ่งนะครับ say hello กันเข้ามาคุณแม่น้องชาบูนะครับทักทายกันด้วยนะครับคุณแบมคุณลักกี้เดอะด็อกนะครับมีเพลง your candy มาด้วยนะครับของพีพีคุณต๊อปตั๊บนะครับต๊อปตั๊บ107มีใครอีกบ้างครับมีคุณเดี๋ยวดูก่อนสิปาปิโป้นะครับคุณออกัสครับผมคุณ S104M คุณหนูนุ่นนะครับส่งเพลงกลิ่นฝนมาด้วยคุณพินพินนะครับคุณไฮพรีมนะครับไฮพรีมมีเพลงกลิ่นฝนเช่นเดียวกันนะครับคุณซอนทูเกเตอร์นะครับมีเพลงของนุ่นิวด้วยนะครับที่ฝากกันเข้ามาส่งรูปหล่อๆของนุ่นิวนั่งอยู่ในรถยนต์นะครับเท่ทีเดียวเชียวกับเพลงคาตาเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตของเราด้วยนะครับเดี๋ยวดูก่อนซิมีเพลงไหนเพิ่มเติมกันบ้างจากใครขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการแนะนำเพลงเพราะกันเข้ามาในทุกช่องทางเลย LINE ID MCOS สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากคุณกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ
1: SMS 422-1346 ฝากออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ mcos.net
0: รวมไปถึง MCOT Connect Application นะครับถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลดเนี่ยก็รบกวนไปช่วยดาวน์โหลดกันด้วยนะครับเราจะได้ใกล้ชิดกันตลอด24ชั่วโมงนะครับข่าวสารมีอะไรกันบ้างในวันนี้ที่น่าสนใจในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาภาคใต้บ้านเรานะครับทางฝั่งพัทลุงฝนตกหรือเปล่าในขณะนี้นะครับยังไงก็ต้องเตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยนะสำหรับการดูแลเรื่องของสิ่งต่างๆภายในบ้านของเราให้ปลอดภัยจากเรื่องของน้ำท่วมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะอยากจะเชิญชวนเลยนะครับโดยเฉพาะชาวพัทลุงนะที่แบบว่าเดินทางมาเที่ยวที่หาดใหญ่ก็เตรียมตัวนะมาขึ้นรถเมย์นะเป็นรถบัส EV นะคุณผู้ฟังที่เขาจะวิ่งกันรอบเมืองหาดใหญ่นะครับทั้งชาวสงขลาชาวพัทลุงชาวใต้ทุกคนเลยนะครับที่สำคัญนี่คือเขาจะให้ทดลองใช้บริการฟรีก่อนที่จะเก็บค่าโดยสาร15บาทตลอดสายน่าสนใจของฟรีเราชอบกันอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะให้มีความทันสมัยปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวในพื้นที่ของหาดใหญ่แล้วก็ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับโดยอบจ.สงขลานะครับก็เปิดให้ประชาชนทดลองใช้บริการรถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศหรือว่า EV Bus นะครับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังเริ่มตั้งแต่วันที่10ตุลาคมวันไหน10ตุลาคมก็คือในวันเสาร์นี้นะครับไปจนถึง12พฤศจิกายนคุณผู้ฟังเริ่มนะครับให้บริการทดลองนั่งฟรี10ตุลาคมจนถึง12พฤศจิกายนนะครับทดลองให้ใช้บริการแล้วก็ไปทำความเข้าใจในเส้นทางแล้วก็ตารางเดินรถกันก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มเก็บค่าโดยสารตั้งแต่13พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับอัตราคนละ15บาทตลอดสายแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนในชุดนักเรียนนักเรียนชุดบ้านที่เขาเก็บตังค์นะนักเรียนใช่ไหมครับผู้พิการพระภิกษุอะไรอย่างเงี้ยนักบวชต่างๆนะครับอันนี้ขึ้นฟรีนะครับส่วนพวกเราเนี่ยนะครับที่เป็นวัยรุ่นปกติทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จ่ายไปเลย15บาทตลอดสายนะครับยังไงก็ลองเข้าไปตรวจสอบตารางเดินรถกันก่อนได้นะครับที่ประชาสัมพันธ์ของอบจ.สงขลาตอนนี้คิดว่าเพจต่างๆของในสงขลาเนี่ยก็คงจะมีการลงโพสต์นะครับในเรื่องของตารางเดินรถเป็นที่เรียบร้อยที่สำคัญนี่คือเป็นแบบรถเมล์นั่งสบายมากๆเลยคันสีน้ำเงินแถบเหลืองนะครับคุณผู้ฟังสังเกตง่ายมากๆเลย

สีน้ำเงินแถบเหลืองอยู่เหมือนรถบัสรถเมในกรุงเทพมหานครเลยนะครับคุณผู้ฟังเขาวิ่งกันไปนู่นเลยนะไม่ใช่ใกล้ๆนะวิ่งไปถึงเกาะหมีเลยคุณผู้ฟังไกลไหมวิ่งไปถึงเกาะหมีเลยนะครับวนๆเวียนๆกันไปแล้วก็นะฮะวิ่งไปทางเกาะหมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวบอกเส้นทางให้กันละกันก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะสตาร์ทกันจากไหนอ่ะเมื่อวันก่อนนี่เห็นเป็นแบบตัวเลขที่วิ่งกันแล้วครับคุณผู้ฟังอ๋อที่แบบผ่านจุดหลักๆกันละกันเนาะนะฮะว่าผ่านตรงไหนบ้างก็จะมีผ่านจุดสำคัญสำคัญของหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวนะจุดที่หนึ่งก็คือตรงที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนะครับเขาก็จะวิ่งไปทางค่ายเสนานรงค์นะฮะไปทางค่ายเสนานรงค์นะแล้วก็ไปผ่านหน้าเทคนิคหาดใหญ่ไปผ่านหน้าสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็จะเลี้ยวซ้ายตรงตลาดนัดเกาะหมีตรงนั้นเป็นไฟแดงใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเข้าไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านเกาะหมีนะครับไปจนถึงปากทางเลยคุณผู้ฟังที่เชื่อมต่อกันกับถนนลพบุรีราเมศขึ้นลพบุรีราเมศแล้วก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นก็จะผ่านแยกคลองแหนะครับติดไฟแดงตรงนั้นหน่อยข้ามไฟแดงมาปุ๊บก็ผ่านมาจนถึงตรงแยกบิ๊กซีคลองแหแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนะคุณผู้ฟังเลี้ยวซ้ายเข้าไปเส้นบิ๊กซีคลองแหนั่นแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปในบิ๊กซีนะผ่านด้านหน้าแล้วก็ตรงมานะครับข้ามไฟแดงแยกโรงปูนใช่ไหมครับแล้วก็ถึงที่บริเวณของสามแยกใกล้ๆกันกับโรงพยาบาลศิครินทร์แล้วก็จากนั้นก็เลี้ยวขวานะครับใช่ไหมถูกต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเพื่อจะขึ้นสะพานสัจจคุณสะพานสูงนะครับลงไปก็จะเป็นเขต8นะครับคุณผู้ฟังก็จะไปเจอแยกไฟแดงแยกสัจจคุณใช่ไหมครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปทางเขต8ตรงเซอร์พรีไปเลยนะครับผ่านหน้าโรงเรียนคุณธรรมวิทยาแล้วก็จะเจอกันกับแยกสะพานดำตรงนั้นแล้วก็ข้ามแยกสะพานดำตรงเซิร์ฟพลีกันไปจนถึงนู่นเลยสุดทางก็จะเป็นแยกสามแยกเรือนเพชรหมูกระทะเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อจะไปลงอุโมงค์ศรีภูวนาถขึ้นอุโมงค์มาก็จะผ่านกันไปเลยนะผ่านหน้าไดอาน่านะครับแล้วก็ข้ามแยกไดอาน่าไปก็จนถึงแยกวัดคลองเรียนตรงนั้นนะครับไฟแดงแล้วก็เลี้ยวขวาเพื่อที่จะขึ้นไปทางแมคโครนะครับแล้วก็ไปยูเทิร์นใต้สะพานแมคโครขึ้นมาก็จะเจอกันกับเซ็นทรัลหาดใหญ่จากนั้นพอผ่านเซ็นทรัลก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าสถานีขนส่งหาดใหญ่นะครับออกจากสถานีขนส่งหาดใหญ่ก็กลับขึ้นมานะบนถนนใหญ่ครั้งหนึ่งเลี้ยวซ้ายผ่านหน้านะครับอาเซียนเทรดตรงนั้นผ่านหน้าหลวงประธานราชนิกรนะครับแล้วก็ผ่านหน้าตลาดกรีนเวย์นะครับแล้วก็ข้ามแยกคลองเรียนใช่ไหมตรงไปก็จะถึงแยกปุณกันแล้วก็ตรงไปก็จะเจอกับวัดโคกนาวเจอกันกับโลตัสนะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นหน้ามออละแล้วก็ข้ามแยกมออที่เขาชอบจับหมวกตรงนั้นวันนี้จับอีกไหมนะฮะข้ามแยกตรงนั้นเนี่ยนะครับผ่านป้อมตำรวจนิดนึงแล้วก็โบกมือบ๊ายบายนะพอนี้เราไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เรานั่งรถเมล์แล้วเราก็จะผ่านหน้าโกโฮเซลนะครับพอผ่านหน้าโกโฮเซลเสร็จปุ๊บก็จะลงควนแล้วก็จะกลับไปที่จุดที่หนึ่งก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนี่คือรอบนึงแล้วนะก็จะมีวนซ้ายแล้วก็วนขวานะครับวันนี้พูดคร่าวๆให้ได้ฟังกันว่าจะเป็นเส้นไหนอย่างไรกันบ้างก็ลองไปนั่งกันดูนะครับ10ตุลาคมจนถึง12พฤศจิกายนเขาให้นั่งฟรีหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็จะเก็บตังค์คนละ15บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะราคานี้ M-Cot Radio.

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้าผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเป็นถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: 965 Modern Life Modern Music

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและก็แพ็กเกจในการเช่าเวลาโทรมาที่เบอร์02-201-6512และ089-499-0909ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ

0: ผู้ฟังครับสำหรับโฉมใหม่กับแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารกิจกรรมวาไรตี้และสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์และกิจกรรมอีกมากมายที่น่าสนใจให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถจะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: 96.5 Modern Life Modern Music

M-Cot Radio Network ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17:00 นาฬิกาเที่ยวเวลาโดยบริษัทจอวินิจจำกัดขอแนะนำ All New Mitsubishi X-Force HEV 5ที่นั่งประสานการทำงานเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรเงียบนุ่มนวลไร้เสียงรบกวนพร้อมรุ่น Xpander 7ที่นั่งและรถประหยัดสไตล์ Eco Car ต้อง Mitsubishi Mirage และ Attra ที่จอวินิจ4แยกควนหลังเพราะจอวินิจเข้าใจรถเข้าใจคุณร่วมกับ M-Cot Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีมีรายชื่อที่จะถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายสิ่งที่ได้ทำมีเรื่องอะไรบ้างที่เกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้มีโอกาสได้อธิบายแต่ยังไม่เห็นรายละเอียดพร้อมมองว่าไม่เหนือความคาดหมายเพราะหลักใหญ่ดูแลภาพรวมในเรื่องของเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านต้องมีหน้าที่ตรวจสอบดังนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่ต้องถามและหน้าที่ของรัฐบาลคือต้องตอบไม่ได้เกินความคาดหมายหรือว่าต่ำกว่าความคาดหมายแต่อย่างใดส่วนฝ่ายค้านจะหยิบยกเรื่องอะไรมาอภิปรายก็พร้อมที่จะชี้แจงและตอบใช่หรือไม่นางสุปจีกล่าวว่าแน่นอนและยินดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อธิบายพร้อมระบุว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจอะไรเพียงแต่ว่าจะสามารถทำอย่างไรให้ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างเรื่องภัยพิบัติสงครามซึ่งต้องพยายามดูแลจัดการเมื่อถามว่าเก่งข้อสอบฝ่ายค้านอย่างไรนางสุภจิตกล่าวว่าไม่เห็นมีอะไร

0: หากมีเรื่องกรณีไลฟ์สดขายทุเรียนโผล่ออกมาด้วยในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสุปจิตกล่าวว่าไม่เป็นไรก็ดีจะได้อธิบายและจะได้รู้ว่าทุเรียนปีนี้ขายได้ดีกว่าปีที่แล้วเยอะทั้งที่มีสถานการณ์มากมายไม่มีปัญหาอะไรสุภมาศสั่งสคบจับมือตำรวจกทมและคมนาคมระดมรถยก27คันเร่งช่วยรถจมน้ำนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสั่งการให้สคบบูรณาการทำงานร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลกรุงเทพมหานครกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีล่าสุดมีการปล่อยแถวขบวนรถยกณกองบัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ช่วยเหลือและย้ายรถยนต์ของประชาชนที่จอดตกค้างและจมน้ำในพื้นที่ร่วมเกล้าราว34คันโดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนรถยกกว่า27คันนำรถไปยังจุดเก็บรักษาที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินเปิดทางระบายน้ำและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนจราจร1197นอกจากนี้กำชับให้สคบเข้าไปดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการขอรับการเยียวยาทั้งในด้านการเคลื่อนย้ายและซ่อมแซมรถสลิงเครนดึงร่างคนงานขาด2ท่อนดับคาดาดฟ้าไซต์ก่อสร้างโรงพยาบาลดังย่านแจ้งวัฒนะเกิดอุบัติเหตุกำลังไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลชื่อดังย่านแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4เหตุเกิดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยมีผู้เสียชีวิตคือนายวาสนันท์เถียนแก้วอายุ33ปีจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบกำหนดการตรวจเช็คระบบงานนายวาสนันท์จึงเดินขึ้นไปตรวจเช็คความเรียบร้อยของเครนและสายสลิงตามปกติแต่เกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อผู้ตายเกิดลื่นล้มพลัดลงไปในจุดทำงานของสายสลิงทำให้สายสลิงขนาดใหญ่พันและดึงร่างนายสุขใจราชภักดีคนขับเครนผู้เห็นเหตุการณ์เป็นคนแรกเล่าด้วยความตกใจว่าทันทีที่เห็นเหตุผิดปกติได้รีบทำการหยุดการทำงานของเครนทันทีและรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ต้องพบกับภาพสุดสะเทือนใจเมื่อสลิงได้รัดและดึงร่างของนายวาสนันท์จนขาดออกจากกันเป็น2ท่อนบริเวณช่วงเอวและเป็นที่น่าสะเทือนใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่านายวาสนันท์ยังมีสติอยู่ช่วงหนึ่งและได้ใช้แรงกายเฮือกสุดท้ายกดโทรศัพท์ไปหาแม่เพื่อพูดคุยเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจลงอย่างสงบภายในเวลาไม่ถึง15นาทีต่อมาหลังเกิดเหตุคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานก่อสร้างรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจพันตำรวจเอกยุทธศิลป์การินผู้กำกับการสน.ทุ่งสองห้องได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับแพทย์เวรและเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02201

0: 0512-489-0909
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

นะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music นะครับ5โมงกว่าครับผมฟังกันที่อสมทสงขลา 96.5 อสมทพัทลุง 95.75 แล้วก็อสมทตรัง 106.25 นะครับ

คุณผู้ฟังขอเพลงได้นะครับบอกกันมาทางไลน์ก็ได้ครับไลน์ ID ก็คือ MCOT สงขลานะครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาก็คือกดไลค์กดติดตามแล้วก็ทักแชทกันเข้ามาได้เลยนะครับใน Messenger ส่วนช่องทางการฟังออนไลน์อันนี้ก็สะดวกเหมือนกันนะครับแค่คุณเข้าไปที่ www.mcot.net แล้วก็ไปเลือกวิทยุเรดิโอของเรานะครับหรือว่าจะใน MCOT Connect Application ก็ได้นะครับเป็นแอปตัวใหม่ให้คุณได้อัปเดตข่าวสารกิจกรรมแล้วก็รวมไปถึงการฟังเครือข่ายของสถานีวิทยุอสมททุกคลื่นความถี่ได้ทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังยังไงก็อยากที่จะให้ติดตามกันได้ในทุกช่องทางนะครับเนื่องจากว่าเราก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแบบว่ากิจกรรมของคุณเลยโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาของการทำงานใช่ไหมครับเลิกงานเลิกเรียนกันอยู่ในช่วงนี้นะครับก็เดินทางถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับคุณผู้ฟังไปดูกันที่เรื่องของอะไรกันดีนะคุณผู้ฟังเรื่องนี้ดีกว่าไหมเรื่องของเงินเดือนนะฮะเรื่องของเงินเดือนนายอำเภอดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวเป็นคราวกันอยู่ให้เราได้ตามกันนะครับมีคนไปเปิดเผยข้อมูลตรงนี้นะครับว่าเอ๊เราบางคนเนี่ยก็อยากจะได้ทำงานในสายของเป็นนักปกครองนะครับเผื่อได้พิจารณาแล้วก็ได้ลองดูว่าเราจะต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างไรกันบ้างนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าระดับนักปกครองที่แบบดูแลทั้งอำเภอเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เงินเดือนแบบเพียวๆนะครับแต่ว่ายังมีเงินประจำตำแหน่งแล้วก็มีสวัสดิการอีกมากมายนะครับมีข้อมูลจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนแล้วก็บัญชีอัตราเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณผู้ฟังนี่ถ้าเป็นนายอำเภอเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้ก็จัดอยู่ในข้าราชการประเภทอำนวยการนะก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ระดับหลักตามขนาดของอำเภอแล้วก็ประสบการณ์ในการทำงานนะครับถ้าเป็นในอำเภอระดับอำนวยการต้นนะครับอำนวยการต้นนี่ก็จะอยู่อำเภอขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเนี่ยนะครับก็จะมีฐานเงินเดือนตั้งเริ่มที่ 19,860 ถึง 59,500 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็จะมีเงินประจำตำแหน่งอีก 5,600 บาทเงินตอบแทนพิเศษกรณีเต็มขั้นนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้รับเพิ่มตามหลักเกณฑ์ของกพ.รวมรายได้ประเมินนะคุณผู้ฟังก็อยู่ที่ 25,460 จนถึง 65,100 บวกๆต่อเดือนนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเป็นสอบมาใหม่แล้วก็ค่อยๆไต่ระดับกันขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็คือนายอำเภอที่เป็นระดับอำนวยการสูงนะครับอันนี้ก็จะประจำอยู่ในอำเภอขนาดใหญ่นะครับคุณผู้ฟังฐานเงินเดือนก็จะอยู่ที่ 24,100 ถึง 73,60 บาทต่อเดือนกรณีรับเงินเดือนทะลุเพดานก็จะเป็นแบบว่าตันใช่ไหมครับก็จะข้ามไปใช้สิทธิ์ระดับบริหารได้สูงสุดถึง 74,320 บาทนะครับอันนี้ถ้าเป็นระดับอำนวยการสูงเนี่ยก็จะมีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาทนะครับเงินตอบแทนพิเศษ 10,000 บาทต่อเดือนนะครับเมื่อรับเงินประจำตำแหน่งครบตามเงื่อนไขทีนี้ถ้าเกิดรวมรายได้นะครับประเมินนะคุณผู้ฟังก็จะไปอยู่ที่ประมาณ 44,400 ถึง 94,320 บาทบวกๆต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ยังไม่รวมเบี้ยประชุมแล้วก็ค่าตอบแทนกรรมการในชุดต่างๆนะครับอันนี้เป็นระดับอำนวยการสูงนะฮะสวัสดิการที่ถ้าเป็นนายอำเภอแล้วจะได้รับเนี่ยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเงินเดือนใช่ไหมครับก็ยังได้บ้านพักหนาบ้านพักในอำเภอรถประจำตำแหน่งพาหนะเดินทางสิทธิ์ในการเบิกรักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรแล้วก็สิทธิ์ในเรื่องของบำเหน็จบำนาญเป็นประกันความมั่นคงของชีวิตหลังเกษียณ
เต็มรูปแบบนะครับยังไงถ้าอยากจะเป็นนักปกครองโดยเฉพาะเป็นนายอำเภอเนี่ยนะครับก็จะก้าวขึ้นมาก็ต้องมีการสอบเข้ามาด้วยมันไม่ได้ใช้โชคช่วยแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องมีการสั่งสมนะครับในเรื่องของบารมีต่างๆที่จะต้องให้แบบว่าคนในอำเภอนั้นๆเนี่ยก็ต้องนับหน้าถือตาด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเป็นนักปกครองดูแลคนแบบทั้งอำเภอเนี่ยนะครับสิ่งแรกเลยคุณผู้ฟังก็ต้องเริ่มจากการสอบเป็นบรรจุก่อนเป็นปลัดอำเภอนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญระดับปฏิบัติการจากนั้นก็จะเก็บอายุงานแล้วก็เลื่อนระดับไปเป็นปลัดอำเภอชำนาญการแล้วก็รวมถึงชำนาญการพิเศษนะครับแล้วคุณก็ถึงจะใช้สิทธิ์ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าได้ระดับละก็ไปสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอของกรมการปกครองเพื่อที่จะรับเข้าการสู่การอบรมแบบเข้มข้นนะครับหลังจากที่ถ้าผ่านในโรงเรียนในอำเภอมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในอำเภอก็ตั้งแต่ระดับอำนวยการต้นไปจนถึงอำนวยการสูงก็ค่อยๆไต่ไล่ระดับกันไปนะครับสำหรับอาชีพในอำเภอนะไม่เพียงแต่ว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติแล้วก็มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินระดับท้องถิ่นเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังมาพร้อมกันกับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับคุณผู้ฟังก็มีหลายคนนะอยากจะได้มาสู่ในเส้นทางนี้นะครับก็ลองดูนะครับทุกคนมีสิทธิ์นะก็ไปตามขั้นตอนแล้วก็รวมถึงเรื่องของคุณสมบัติที่เขาต้องมีการบอกกันด้วยนะว่าต้องมีอะไรบ้าง1 2 3 4เนี่ยว่าเราเข้าเกณฑ์อยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าได้ก็ลองดูนะครับจะได้แบบว่าเป็นเกียรติประวัติให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับแบบว่าไปไหนมาไหนเนี่ยก็สามารถจะบอกได้นะคุณพี่คุณน้าคุณอาคุณพ่อของเราเนี่ยเป็นนักปกครองเป็นในอำเภอเนี่ยก็แบบก็ได้รับการนับหน้าถือตากันในสังคมกันด้วยนะครับอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจอสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: Tim Cot Radio.
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: พี่น้องเฮ้อรู้ไหมว่าถุงพลาสติกที่เราใช้กันแค่แป๊บเดียวมันอาจจะอยู่กับลูกเราไปอีกหลายร้อยปีทุกวันเราช่วยกันลดได้ง่ายง่ายพกถุงพาใช้แก้วน้ำส่วนตัวปฏิเสธพลาสติกที่ไม่จำเป็นอย่าคิดว่าเราคนเดียวทำแล้วไม่เกิดไรนะถ้าทุกคนช่วยกันคนละหมายคนละมือโลกเราก็จะสะอาดขึ้นได้ใช้พลาสติกให้น้อยลงวันนี้เพื่อให้บ้านเรานาอยู่ในวันนา
5: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
6: MCOTConnect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: 96.5 Modern Life Modern Music

0: บนโซเชียลแชร์เตือนผู้ใช้งานรถยนต์ว่าระวังรถยนต์ไฟฟ้าหากแช่หรือจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.ตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากแช่จมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับแล้วก็ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งด้วยเรายังมีการสื่อสารเรื่องนี้กันน้อยมากเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญครับสำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าทุกท่านครับ
0: แล้วทำไมรถยนต์ไฟฟ้าที่จอดแช่หรือจมน้ำถึงเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้ล่ะครับ
1: สำหรับรถที่จอดแช่น้ำต่อให้ตัวน้ำไม่ได้ท่วมตัวแบตเตอรี่แต่ว่าน้ำอยู่ใต้ระดับแบตเตอรี่เป็นเวลานานเนี่ยมีโอกาสที่ความชื้นจะเข้าไปอยู่ภายในตัวแพ็คแบตเตอรี่ไอน้ำหรือความชื้นที่เข้าไปภายในจะถูกเข้าไปผสมอยู่ในตัวชุดแพ็คแบตแล้วก็อาจจะเข้าไปถึงภายในตัวชุดที่เป็นซีลของตัวเซลล์แบตเตอรี่เวลาที่เขาถูกแช่น้ำเราเอาขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเขาจะใช้เวลาในการที่ความชื้นจะถูกแยกออกเป็นก๊าซออกซิเจนก๊าซไฮโดรเจนเจ้าก๊าซนี้จะไปสะสมอยู่ภายในตัวเซลล์แล้วก็ทำให้ตัวแพ็คของตัวเซลล์เกิดก๊าซขึ้นภายในเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาที่เรียกว่าดีเลย์เทอร์โมรันเอเวย์ครับเป็นปฏิกิริยาที่ตัวภายในเซลล์ของตัวแพ็คแบตเตอรี่ไฮโวลต์เนี่ยเกิดก๊าซสะสมภายในแล้วก็เกิดการเบียดตัวผิดรูปได้
0: และอีกปัจจัยคือดินโคลนและตะกอนที่มากับน้ำ
1: เวลาน้ำที่ท่วมเนี่ยไม่ใช่น้ำสะอาดบริสุทธิ์มีโคลนมีคราบตะกอนต่างๆรถไฟฟ้าเขามีกระแสไฟอยู่ในแพ็คแบตเตอรี่400ถึง800โวลต์อยู่ครับเมื่อตัวแก๊สก่อขึ้นมาเมื่อตัวขั้วต่างๆติดโคลนแล้วก็เกิดกระแสไฟลัดวงจรถ้าเกิดเขาเริ่มช็อตจากตัวโคลนจากตัวน้ำที่แห้งลงมาแล้วก็เกิดกระแสไฟออกมาได้เนี่ยเจ้า delay thermal runaway เริ่มทำงานทันทีครับอุณหภูมิอาจจะสูงสุดถึงเกือบ1,000 องศาได
0: ้รถยนต์ไฟฟ้าต้องแช่น้ำนานแค่ไหนครับจึงจะเสี่ยงไฟไหม
1: ้ถ้าเกิน1ชั่วโมงก็คือควรที่จะตรวจเช็คทั้งหมดครับจริงๆแล้วถ้าวัดกันสำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาของกรุงเทพน้ำแตะใต้แบตเตอรี่แล้วแช่ข้ามคืนกันแสดงว่าทุกคันเนี่ยควรที่จะต้องมีการตรวจเช็ค
0: ถึงแม้รถของเราขับลุยน้ำมาแต่ไม่มีอาการผิดปกติใดๆควรเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการเพื่อความปลอดภัยด้วย
1: รถถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงอาการควรเข้าศูนย์บริการศูนย์จะทำการตรวจถอดแยกชุดขั้วต่อทำความสะอาดแล้วก็ใช้น้ำยาฉีดไล่ความชื้นต่างๆจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดตามมาขั้วปลั๊กต่างๆที่ถูกแช่น้ำวิ่งลุยน้ำเนี่ยปกติแล้วมันจะมีซีลที่ถูกครอบล็อกเอาไว้แล้วมีซีลยางเป็นปลั๊กสีส้มน้ำความชื้นยากที่จะเข้าไปได้แต่ถ้าแช่น้ำมันจะเข้าไปได้ครับแล้วนานๆมันจะเกิดสนิมซัลเฟตต่างๆแล้วจะเกิดการทำงานผิดปกติสูบบริการจะฉีดล้างทำความสะอาดและหล่อลื่นให้ใหม่ครับ
0: และผู้เชี่ยวชาญยังให้คำแนะนำเพิ่มเติมถึงวิธีที่จะทำให้เราปลอดภัยจากสถานการณ์นี
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดนะครับที่จะฝากถึงผู้ใช้รถไฟฟ้าเวลาที่เราจอดรถนะครับรถอาจจะรอดไม่ได้ถูกท่วมแต่ว่าถูกน้ำขึ้นมาใกล้ระดับแบตเตอรี่ไม่ควรเปิดสวิตช์ออนครับควรจะติดต่อให้ตัวรถสไลด์ยกไปเข้าสู่บริการทันทีการออนสวิตช์คือการเติมกระแสไฟแรงสูงให้ผ่านชุดขั้วระบบต่างๆความชื้นภายในอาจจะเกิดปัญหาได้
0: อีกวิธีสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมมิดคัน
1: อันนี้เนี่ยประตูไม่ควรเปิดด้วยซ้ำนะครับเมื่อเปิดประตูแสดงว่าตัวระบบที่ยังทำงานได้อยู่ในบางระบบอาจจะถูกจ่ายกระแสไฟเข้าไปอาจจะเกิดการช็อตที่จะต่อเนื่องไปถึงแบตเตอรี่แรงสูงได้ให้ใช้การเคลื่อนตัวรถขึ้นสไลด์ไปที่ศูนย์บริการทันที
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์เตือนว่ารถยนต์ไฟฟ้าหากจมน้ำท่วมเป็นเวลานานๆอาจเสี่ยงเกิดไฟลุกไหม้ได้นี่เป็นยังไงครับ
1: ในประเด็นนี้เนี่ยควรแชร์ต่ออย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็สำหรับผู้ใช้รถไฟฟ้าฝากครับมีจุดที่เราได้ประโยชน์จากความประหยัดจากประสิทธิภาพนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่างๆที่ต่ำกว่าแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะป้องกันในระหว่างการใช้งานรถไฟฟ้าก็ควรแชร์ต่อครับ
0: มองเห็นความเสี่ยงเพื่อเตรียมรับมือได้อย่างรอบด้านนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จาก playlist ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์
2: 96.5 Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านหลายคนคงรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะหายใจไม่ค่อยโล่งเลยครับโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ว่าทุกปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 อีกทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบากลางหรือว่าแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันหรือว่ากลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ครับและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยครับราคาโปรโมชั่นเพียงแค่ 1,290 บาทแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก 1 แผ่นโทรด่วนเลยนะครับ02-114-3990 ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
1: More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา

0: ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
5: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
6: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่8ตุลาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
7: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
6: ครับก็โอ้โหวันนี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะครับเลิกงามยามดีฝ่ายค้านก็ยืนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะครับภูมิใจไทยล้วนๆเลยพี่ไพศาล
7: ลงชื่อเข้าชื่อเท่าไหร
6: ่ก็เข้าช
7: ื่อ145
6: 145ครับ
7: 145
6: ครับ
7: ก็เห็นทางพรรคของกล้าทำ
6: ครับ
7: กล้าทำคุณอัฐกรก็ให้สัมภาษณ์ทันทีเลย
6: ครับ
7: บอกย้ำกล้าทำไม่ร่วมสังฆกรรมยติซักฟอกข้อกล่าวหาหลายข้อไม่โยงเรื่องการบริหารประเทศ
6: ครับ
7: พร้อมตั้งคำถามฝ่ายค้านมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบผลงานรัฐบาล
6: ครับ
7: ก็ดูจะมีความเห็นยิ่งกว่าฝ่ายรัฐบาลอีก คุณอัฐกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์กรณีวันนี้ฝ่ายค้านได้ไปยื่นอภิปรายไม่วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะ
6: ครับ
7: พรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยัตติดังกล่าว
6: ก็ถูกขับไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะออกจากฝ่ายค้านไปเนี่ย
7: ก็ไม่ได้ลงชื่อแต
6: ่
7: ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยัตติแล้วพักยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกและรัฐมนตรีหลายคนไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยัตติอภิปรายไม่วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นทางการเมืองโดยพ้อเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศซึ่งทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นการเมืองกันแน่แล้วก็ยังมีรัฐมนตรีบางรายชื่อที่ควรมีชื่ออยู่ในยัตติหากพิจารณาจากการทำงานและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบประชาชนโดยตรงแต่กลับไม่มีชื่ออยู่ในยัตติขณะที่รัฐมนตรีบางรายซึ่งมีข้อกล่าวหาที่ไม่ชัดเจนกับถูกระบุชื
6: ่อ
7: จริงๆก็พูดตรงๆว่าควรจะต้องอภิปรายคุณสุริยะ
6: ฮะไม่มีฮะของเพื่อไทยไม่มีเลย
7: ที่ดูเรื่องชลประทานใช่ไหม
6: ครับ
7: ถ้าคุณถ้าตีความคุณอัฐกรก็ต้องการสื่อนะ
6: ก็มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่อยู่ในยตินี้ด้วยนะการบริหารจัดการเนี่ยก็ต้องมีชื่อในส่วนของคนที่ดูแลกระทรวงเกษตรและกรมชลประทานก็คือคุณสุริยะไงฮะ
7: ครับ
6: ครับ
7: ก็อันนี้ก็แบะท่าชัดเจนอ่ะ
6: ครับ
7: แบะท่าว่านอกจากไม่ร่วมสังฆกรรมแล้วก็ยังรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะ
6: ครับ
7: จะเข้าเพิ่มเติมมาหรือว่าจะไปเสียบแทนพรรคเพื่อไทยอะไรก็พร้อมทุกเงื่อนไข
6: ครับ
7: อันนี้ผมตีความเองนะ
6: ครับ
7: ก็โอเค
6: 145เสียงของฝ่ายค้านที่ร่วมลงชื่อนะฮะ18รัฐมนตรีก็คือของภูมิใจไทยทั้งหมดเลยเนี่ยก็มี9รัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่ไม่โดนนะครับพี่ไพศาลและพรรคร่วมรัฐบาลก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่โดนยื่นยติด้วยเขาบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์เลยที่เพื่อไทยอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ไม่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกเป็นครั้งแรกแม้แต่คนเดียวใช่ครับ9คนของทางภูมิใจไทยที่รอดเนี่ยนะฮะก็อย่างเช่นนะครับรัฐมนตรีวัฒนธรรมเนี่ยคุณสาบิดาเงี้ยไม่โดนฮะพี่ไพศาลครับ
7: แต่ญาติโดนใช่ไหม
6: แต่ญาติ
7: เจเศษ
6: ใช่คุณเจเศษไทยเศษโดนนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีนางสาวแนนใช่ไหมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัย
7: เอ้คุณแนนน่าจะโดนนะ
6: โดนเหรอฮะ
7: เดี๋ยวผมดูนิดนึง
6: มีคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิอะไรโดนด้วยไหม
7: จุดคุณแนนไม่โดน
6: ไม่โดนไม่โดนครับ
7: คุณแนนไม่โดนรอดไป
6: ครับคุณวราวุฒิก็ไม่โดนนะ
7: ค
6: ุ
7: ณวราวุฒิไม่โดนแล้วก็คุณ
6: คุณพัฒนาพร้อมพัดก็ไม่โดน
7: คุณอะไรลูกขิงไม่โดน
6: ครับ
7: ลูกของคุณลูกคุณพัฒนาพร้อมพัดลูกคุณอะไรนะลูกคุณอะไรพร้อมพัดก็ไม่โดน
6: ฮะมีใครบ้างอะ9คนที่ไม่โดนนะฮะมีคุณสันเพชรบุญยมณีลำตีช่วยคมนาคม
7: คุณนิพนธ
6: ์คุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ลำตีช่วยคมนาคมไม่โดนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยไม่โดนนะฮะคุณแนนบุญธิดาคุณพลพีสวนชวีนะฮะนางสาวสมิดาชัยเศษคุณพัฒนาพร้อมพัดคุณวราวุฒิศิลปะอาชาอันนี้รอดฮะ9รัฐมนตรีที่ไม่ถูกยื่นสักฟอร์อ้าวรวมคุณเสียสักควรเกแก้วอีกท่านหนึ่งที่ไม่โดนครับ
7: หัวหน้าทีมเลย
6: ครับ
7: ระดับรองนายกไม่โดนอยู่คนเดียว
6: ผลงานเข้าตาเต็มๆหรือเปล่าฮะใช่ไหมจะมุมอภิปรายนี้ก็คงจะยากหรือเปล่า
7: ก็คุณศิริศักดิ์เขาดูเรื่องการต่างประเทศกับดูเรื่องไอ้ปัญหาภาคใต้นิดหน่อย
6: ครับ
7: ปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ถูกอภิปราย
6: ครับ
7: แต่ก็จะมีอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไอ้คดีหัวสว
6: อ
7: นใช่ไหม
6: ฮะ
7: คนที่โดนมี18คนข่าวทีแรกว่า12นะ
6: ครับ
7: แล้วจะตัด10เอากลายเป็น18มีคุณอนุทินคุณพิพัฒน์รองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณทรงศักดิ์รองนายกคุณเอกนิติรองนายกคุณสุปจีรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกคุณประกรณ์นิมพันธ์ยังโดนเลย
6: ครับ
7: ไม่น่าเชื่อ
6: ครับ
7: นะคุณประกรณ์นิมพันธ์ด้วยแล้วก็มีรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญมีคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยว
6: ครับ
7: คุณชัยชนกรัฐมนตรีดิจิทัลคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพลตรวจโทรุตพลยุติธรรมคุณณพินทร์ศรีสรรพางประจำสำนักนายกคุณสุภมาประจำสำนักนายกคุณพลดอนประจำสำนักนายกคุณสุขสมรวยประจำสำนักนายก
6: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกนี่โดนหมดฮะ
7: โดนหมดเลย4คน
6: ครับ
7: แล้วรัฐมนตรีช่วยก็จะมีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีมหาดไทยโดน2คน
6: ครับคุณพลพีนี่ไม่โดน
7: แต่ผมเข้าใจว่าคุณเจเศรษฐคุณวรสิทธิ์เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องคดีวัวสวข้อมูลเรื่องวัวสวเช่นเดียวคุณสิริพงษ
6: ์ญาติมีชื่อนั้นใช่ไหมฮะ
7: คุณสุขสมรวยคุณอะไรพลาดอน
6: น่าจะ
7: คุณสุภมาศ
6: สว
7: พินทรเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสว
6: เรื่องหัวสวเขาก็ไล่เรียงมาเลยนะพี่เบสารพฤติกรรมของรัฐมนตรีที่เขาบอกว่ามันชัดเจนเนี่ยนะฮะละเว้นไม่ได้เนี่ย18คนใครบ้างเนี่ยเริ่มตั้งแต่นายกเลยคุณอนุทินบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงมีพฤติกรรมทุจริตช่อฉนปล่อยปละและเลยให้เกิดการทุจริตบริหารประเทศผิดพลาดร้ายแรงไม่เคารพและก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจงใจหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไร้ความรับผิดชอบต่อระบบรัฐสภาไร้วุฒิภาวะนี่กล่าวหานายกรัฐมนตรีที่ต้องถูกยื่นนะฮะอภิปรายไม่วางใจคุณพิพัฒน์เนี่ยนะฮะก็โดนประเด็นเรื่องของพฤติกรรมทุจริตช่อฉนรู้เห็นเป็นใจปล่อยปละและเลยให้มีการทุจริตไร้ซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้คุณธรรมจริยธรรม จงใจปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องมีส่วนได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆของรัฐนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณพิพัฒน์นะครับคุณทรงศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีไม่เคารพไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจงใจหรือปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์พฤติกรรมทุจริตช่อฉนคดโกงเป็นตัวการและสนับสนุนให้เกิดการทุจริตขาดความละอายจิตใจผุพังละโมบโลภมากโอ้โหค่อนข้างแรงเลยนะฮะคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะครับขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องร้ายแรงจงใจหรือปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างร้ายแรงคุณสุภจีก็ไร้ภาวะผู้นำไร้ตัวตนในการแก้ไขวิกฤตของประเทศบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดปล่อยปละละเลยในการแก้ไขวิกฤตส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระด้วยตัวเองคุณประกรณ์ที่พี่เบสานบอกว่าโดนด้วยหรือเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนะฮะมีผลประโยชน์ทับซ้อนใช้อำนาจเพื่อเอื้อผลประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันขาดธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินขาดความโปร่งใส

0: ทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมสร้างความเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน
1: พลโทไม่รู้เรื่องอะไรนะ
0: ก็นั่นน่ะสิครับพลโทอดุลเนี่ยพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่ไม่ประพฤติตนให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีต่อนายทหารชั้น

0: รัฐธรรมนูญท่านรุทธพลนวรัตน์ก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันประพฤติมิชอบใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้องฮะข้อกล่าวหาคล้ายๆกันอันนี้คือการกล่าวหาของฝ่ายค้านที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเขามีข้อมูลคุณนภินทร์ศรีสันพานเนี่ยมีพฤติกรรมชั่วร้ายแรงพฤติกรรมชั่วอย่างร้ายแรงก่ออาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตคุณสุภมาศเนี่ยนะครับก็มีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นขบวนการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนล็อกโครงการต่างๆให้กับสมัครพรรคพวกระบอบสีน้ำเงินโอ้นี่ก็ค่อนข้างร้ายแรงเหมือนกันสำหรับข้อกล่าวหานะฮะเอาคุณพลาดอนฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีพฤติกรรมชั่วร้ายอย่างร้ายแรงสร้างกลโกงยึดอำนาจรัฐมีพฤติกรรมทุจริตช่อชนคดโกงทำลายคุณธรรมจริยธรรมลงอย่างสิ้นเชิงมีพฤติกรรมมือถือสากปากถือศีลฮะโอ้โหวาทกรรมที่กล่าวหากันนะครับประมาณนี้ทั้งนั้นเลยพี่ไพศาลนะ18รายเนี่ยครับ
1: เขาก็ต้องเขียนให้แรงนะเพราะอเมริกาพี่ปลายไม่หวังใจคุณสาธิตวงหนองเตยจากประชาธิปัตย์บอกว่า นอกจากเรื่องหัวสวแล้วยังมีเรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนอันนี้เมื่อสักครู่เราถึงเอ๊ะกันว่าคุณประกรณ
0: ์
1: เรื่องอะไรเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างที่คุณสาธิตวงเตยว่านะ
0: ครับ
1: เรื่องอื่นที่อาจจะไม่เคยเป็นข่าวมาก่อนก็เป็นไปได
0: ้
1: ซึ่งคุณสาธิตบอกว่าฝ่ายค้านเราก็ได้แจ้งต่อนายโสพลซาลัมประธานสภาไปแล้วว่าจะขออภิปราย5วันฉะนั้นจึงฝากถึงรัฐบาลด้วยว่า18คนนี้ถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะมากครั้งหนึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหวังว่าจะได้รับการตอบรับจากประธานโสพลอย่างไรก็ตามการอภิปรายอาจมีเรื่องมีข้อมูลซ้ำกันและแต่จะมีการหารือร่วมกันเพื่อจับประเด็นอภิปรายให้มีน้ำหนักเสริมซึ่งกันและกันขณะเดียวกันนายโสพลซาลามประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ให้สัมภาษณ์หลังรับหนังสือว่ากรอบเวลาคือ14วันแต่เบื้องต้นได้คุยกับผู้นำฝ่ายค้านแล้วว่าอยากจะได้ปลายเดือนตุลาก็คือต้องบรรจุภายในอย่างน้อย14วันนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าฝ่ายผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าอยากจะได้ช่วงปลายเดือนตุลาดังนั้นก็สุดแล้วแต่ขั้นตอนการตรวจสอบยติซึ่งจะทำให้เร็วที่สุดเพื่อเสนอให้ครม.ยื่นวันกลับมาก็คือครม.เขาต้องแจ้งวันสะดวกเขาด้วยนะ
0: สะดวกเขาใช่ครับ
1: ซึ่งหากทุกฝ่ายไม่ติดจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคมก็คือปลายเดือนถ้าจะเอาปลายเดือนก็ถ้ารัฐบาลไม่ติดก็ปลายเดือนนะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องไหนที่เห็นว่าอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกอภิปรายก็สามารถพูดในการอภิปรายได้แต่ถือโอกาสพูดในที่สาธารณะเลยว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานสิ่งสำคัญที่สุดคือยึดข้อบังคับเพื่อบริหารการประชุมให้เรียบร้อยหากประธานไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการควบคุมของประธานจะลำบากดังนั้นผมจึงต้องยึดตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัดไม่ว่าฝ่ายตอบฝ่ายถามรัฐบาลหรือฝ่ายค้านต้องเป็นไปตามข้อบังคับจะไม่เอ็นเอียงคุณโสพลก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่าอย่างนี
0: ้5วันนี่มีโอกาสเป็นไปได้ไหมพี่เพศานเคยมีไหมฮะ
1: แทบจะจำไม่ได้โดยปกติก็มักจะ3วันแล้วก็วันที่4
0: ลงมติกัน
1: เขาต้องเสร็จก่อนเที่ยงคืนแล้วก็เช้าก็มาลงมติ
0: ครับ
1: เลยเที่ยงคืนไม่ได้นะเลยเที่ยงคืนมันจะอีกวันรุ่งขึ้นจะลงมติไม่ได้
0: ก็คือเขาบอกว่าจำนวนผู้ถูกอภิปรายจำนวนมากเลยคือ18คนเพราะฉะนั้นขอเวลาประมาณสัก5วันมันเคยมีทั้งคณะมันมากกว่า18คนอีกไม่ใช่หรอ35 36คนไม่ใช่หรอก็ได้แค่3วันเหมือนกัน
1: ทั้งคณะเนี่ยเลือกได้
0: อ๋อจะอภิปรายใคร
1: นะอภิปรายที่ใครมีเวลาก็แล้วแต่ผู้อภิปราย
0: นักเมาก็เป็น
1: เลือกจิ้มใครอะไร
0: ครับครับก็เลยเข้าไปดูข้อมูลไงการอภิปรายมาตรา151เนี่ยเคยมีการกำหนดวันสูงสุดเท่าไหร่ย้อนไปนู่นเลยพี่ไพศาลครับ2490ฮะการอภิปรายไม่ไว้วางใจยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองไทยก็คือรัฐบาลของพลเรือตรีถวัลย์ธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะ
1: ถูกอภิปรายใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับคราวนั้น
1: คุณควงคุณควงเป็นคนอภิปรายไงข้ามวันข้ามคืนเลยควงอภัยวงเนี่ย
0: ครับตอนนั้นใช้เวลาอภิปราย8วัน7คืนครับ

0: อภิปรายข้ามวันข้ามคืนครับ
1: แล้วรอบนี้เนี่ยเขาขอ5วันจะได้หรือไม่ยังไงนะฮะเพราะว่าในส่วนของโฆษกเองวันนี้ก็ออกมาโต้แบบว่าโอ้เลอะเทอะโอ้อภิปรายซะเหมือนกับหวานแหเลยอ่ะพี่ไพศาลนะครับคือเดี๋ยวต้องฟ้องคุณสุภมาศซึ่งดูแลสคบแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนช่วยทวงถามด้วยถ้าอภิปรายกันไม่ครบอ่ะนี
0: ่
1: นี่โฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะต้องไปสอบตรวจสอบพรรคประชาชนเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณสุภมาศนะฮะกรณีที่ดูแลสคบให้ไปตรวจสอบพรรคประชาชนหน่อยนะฮะหลังจากที่บอกว่าอภิปราย18คนแล้วถ้าไม่ครบ18คนนี้อันนี้ก็แสดงว่านะฮะหลอกลวงผู้บริโภค
0: มุกมุก
1: ครับ
0: แล้วมีแต่ว่าคนไม่ถูกอภิปรายเขารอดเขาจะดีใจ
1: ครับ
0: เหมือนที่ลุงป้อมรอด
1: ครับ
0: มีสสบางท่านมาอภิปรายไม่รู้เผาเวลาไปทั้งหมดเลยไอ้คนที่รอมาข้างหลังไม่มีเวลาอภิปรายลุงป้อมเลย
1: ครับครับคร
0: ับเวลาที่ตกลงไว้ลุงป้อมก็เลยรอดไปเคยมีกรณี
1: หลังจากอภิปรายเสร็จย้ายพักเลยไม่ใช่เหรอครับคนนั้น
0: ผมก็จำไม่ได้นะอย่าไปพูดถึงเขาวิจารณ์กันนะ
1: ครับ
0: วิจารณ์กันว่าเป็นอภิปรายเผาเวลาทิ้ง
1: ครับ
0: คร
1: ับ แต่ผมก็ห่วงเหลือเกินไงคืออยากถามคุณสุภจีวันนี้ได้ออกมาสัมภาษณ์ห่วงไหมอ๋อไม่ห่วงแล้วครับพร้อมที่จะชี้แจงดีที่จะได้มีเวลาชี้แจงพี่น้องประชาชนสื่อก็ถามเลยเนี่ยประเด็นที่คุณสุภจีจะโดนเนี่ยก็คือเรื่องของทุเรียนเปล่ากรณีไลฟ์สดขายทุเรียนเนี่ยนะฮะก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาดราม่าเนี่ยคุณสุภจีบอกดีเลยจะได้มีเวลาชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าไอ้ปีนี้ที่ไปขายทุเรียนกันเนี่ยราคามันดีกว่าปีที่แล้วมากขนาดไหน
0: ครับ
1: อันนี้ก็พร้อมนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งครับพี่เบสานแล้วมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงนะเก่งที่ขับรถดึกๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว wow. พร้อมส่งบวกกว่า 16,500 บาทคู่เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นรุ่นต่อ 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ22นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับมาดูเรื่องอื่นสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ไอ้ที่คือหาก็เรื่องเนี้ยพี่ไพศาลทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยใช่ครับก็ยัตติที่ยื่นอภิปรายครั้งนี้มันจะมีร่วมของโกงสอบท้องถิ่นไปด้วยเนี่ยโอ้แล้ววันนี้ก็มีข่าวออกมาเลยนะฮะว่าเขาปล่อยตัวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่7แล้วอะครับส่งฟ้องไม่ทัน
0: ครับ
1: โอ้ทำอะไรกันเนี่ยนะฮะหลักฐานมันมากมายขนาดจนเขียนสำนวนอะไรกันไม่ทันเลยหรือเปล่าเนี่ยโอ้นะฮะ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เป็นการเปิดเผยออกมานะฮะของทางปปช.เขานะฮะสำหรับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีการปล่อยตัวผอ.พิชิตดร.วินแล้วก็น้องสาวคือคุณสัตถพรพ้นคุกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเจ้าตัวก็ออกมาสัมภาษณ์เลยนะครับเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ไม่ต้องเลยนะฮะเพราะว่าปล่อยตัวตามกฎหมายเนื่องจากเขายื่นฟ้องไม่ทันครับ
0: เลยเวลาม
1: ันเลยเวลาไปครับ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเนี่ยเมื่อวานนี้ปล่อยตัวจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมนะฮะหรือว่าจ่าพิชิตอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ด็อกเตอร์วินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินเมื่อวานนี้ครับโดนปล่อยตัวไปแล้วรวมถึงน้องสาวของด็อกเตอร์วินด้วยก็คือคุณสัตพรนะฮะถูกปล่อยตัวหลังคุมขังครบกำหนดฝากขัง7ผัดผัดละ12วันรวม84วันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87นับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครั้งแรกเมื่อ14กรกฎาคมสาเหตุปล่อยตัวครั้งนี้ครับเนื่องจากปปช.ยังดำเนินการสอบสวนคดีไม่แล้วเสร็จส่งผลให้ไม่สามารถสรุปสำนวนส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้ทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดครับเลยจำเป็นต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับดร.วินเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทาง Next News ครับพี่ไพศาลว่าตนเองแล้วก็จ่าพิชิตเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำแล้วนะฮะ
0: เมื่อวานนี้
1: ตั้งแต่วันที่7แล้วครับเป็นการปล่อยตัวตามขั้นตอนกฎหมายไม่ได้วางหลักทรัพย์ประกันตัวแต่อย่างใดแสดงความบริสุทธิ์ใจนะฮะว่าหากเดินทางไปทำธุระที่ไหนเนี่ยจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวให้ทราบล่วงหน้ายืนยันผมไม่หลบหนีแน่นอนนะฮะก็เจ้าตัวยอมรับว่าตนเองเป็นผู้รับแฟลไดรฟ์รายชื่อผู้สมัครเพื่อแก้ไขคะแนนส่งให้จ่าพิชิตจริงครับรับมาจาก2แหล่งก็คือตัวนายเรืองเดชสิริกิจอดีตผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสว.แล้วก็รับมาจากทางสถ.ด้วยนะรับประสานทองทางฮะเรื่องแฟลไดรฟ์เนี่ยมันมีข้อมูลไม่ตรงกันอยู่ครับระหว่างผู้ถูกคุมขังจ่าพิชิตบอกผ่านผมว่าแฟลไดรฟ์ที่ได้รับการรับมาเนี่ยปรับแก้ไปแล้วบางส่วนแต่ก็มีรายละเอียดลึกๆที่เขายังไม่ขอพูดถึงให้มันเป็นสำนวนในคดีอยู่
0: คร
1: ับ เมื่อถามว่าเรื่องนี้นะมันถึงตัวรัฐมนตรีแล้วก็นายที่ถูกระบุถึงนั้นมันเป็นใครดร.วินบอกว่าตนอยู่ในระดับผู้ประสานงานเท่านั้นครับข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่ได้รับมาก็แค่รู้ชื่อนะฮะกับรหัสสอบเท่านั้นครับส่วนภารกิจหลังค้นคุกจะทำอะไรนะฮะดร.วินบอกว่านอกจากพบปะครอบครัวแล้วเนี่ยจะเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาสุขภาพปัสสาวะเป็นเลือดระหว่างถูกคุมขังนะครับแล้วก็เตรียมโทรศัพท์ประสานกับปปช.เพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมตามที่เคยแจ้งไว้ขณะถูกสอบสวนในเรือนจำพร้อมจะเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงเร็วๆนี้ครับอาจจะรู้นะฮะว่าสาวไปถึงใครได้บ้างครับถ้าเจ้าตัวบอกอย่างนี้พี่ไพศาลครับ
0: ครับวันนี้เนี่ยที่สภาทางกรรมาธิการปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรนะ
1: ครับ
0: ซึ่งมีคุณอาชพลสันไตพบสสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยได้เชิญผู้แทนปปช.ผู้แทนตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตำรวจปปป.แล้วก็มีผู้แทนของสถานีตำรวจภูธรนครนายกนครราชสีมาพัทลุงเพชรบูรณ์สตูลศรีสะเกษพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหาลือกันนะซึ่งปปช.ก็ได้แจ้งอย่างเป็นทางการว่าผู้กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหา3รายได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่7ตุลาคมนั้นผู้แทนปปช.ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงคือปปช.ได้แจ้งข้อหา157ซึ่งสามารถฝากได้เพียง4ผัดและทางปปช.และทางปปป.ได้ฝากขัง4ผัดครบแล้วซึ่งเมื่อนำผู้ต้องหามาส่งตัวให้กับปปช.ก็สามารถฝากขังได้อีกเพียง3ผลัดนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปปช.ทั้งหมดแต่รับมาจากปปป.และทางปปช.ชี้แจงอีกว่าเรื่องนี้ถ้าทางปปช.ดำเนินการตั้งแต่แรกจะไม่มีการทำการฝากขังเพราะรู้ดีว่ากระบวนการไต่สวนปปช.ใช้เวลานานพอสมควรก็คือพูดง่ายๆว่าถ้ามาที่ปปช.เนี่ยเราไม่ฝากขังเราปล่อยตั้งแต่แรกแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ต้องมานั่งถูกวิจารณ์หลังจากหมดเวลาเพราะของเราใช้เวลานานเชื่อว่าระยะเวลา80กว่าวันนั้นดำเนินการไม่ทันแน่แต่เมื่อปปช.รับเรื่องมาจากปปป.ก็ต้องพยายามดำเนินการเร่งให้ถึงที่สุดแต่ก็ไม่ทัน7ผลัดอยู่ดีนะประธานคณะกรรมการคุณอัศพลก็บอกว่าส่วนที่มีคำถามว่าผู้ต้องหาทั้ง3ที่ถูกปล่อยตัวจะมีมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการหลบหนีหรือไม่ซึ่งทางปปช.ได้ตอบรับตามตรงว่ามาตรการควบคุมการหลบหนีไม่มี แต่หากผู้ต้องหาหลบหนีไปประเทศไหนก็ตามก็จะดำเนินการตามขั้นตอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปอย่างไรก็ตามระยะเวลาตอนนี้ปปช.อยู่ระหว่างการจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากลางเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาทุกรายได้รับการแจ้งมาตรในมาตรฐานเดียวกันและจะต้องเสนอต่อกรรมการปปช.พิจารณาซึ่งตั้งเป้าจะแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด 6,000 กว่ารายในคราวเดียวกันคาดว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเลื่อนจากที่เคยระบุว่าจะแจ้งได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคมเนื่องจากว่าในระหว่างการไต่สวนได้มีผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมนอกเหนือจากในหน้าหลักอีกแล้วปปช.ก็ได้รับข้อมูลนานรับได้รับข้อมูลนานหลักมากขึ้นจึงต้องขยายเวลาในการแจ้งข้อกล่าวหาสำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15วันขอขยายได้ไม่เกิน15วันหรือจะไม่มาชี้แจงก็เป็นสิทธิ์อันนี้ปปช.ก็ตั้งทีมไต่สวน7ทีมทีมละ 5-6 คนตามภูมิภาคต่างๆการไต่สวนก็รับผิดชอบ1คนต่อ300รายขณะนี้สอบปากคำไปแล้วพันกว่าปากและตอนนี้ปปช.ยังไม่มีการกันผู้ใดเป็นพยานแม้จะมีการยื่นขอมาเป็นจำนวนมากก็ตาม 6,000 กว่าคน
1: ครับ
0: ตอนนี้สอบไปได้พันกว่าคน
1: ครับ
0: ว่างกันนะครับ
1: โอ้คดีที่บก.ปปป.ส่งมาให้ปปช.มีเจ้าหน้าที่2รายคือเจ้าหน้าที่ DSI นะฮะเป็นผู้ต้องหาที่บก.ปปป.ส่งสำนวนให้ครบถ้วนแล้วเมื่อ15กันยายนที่ผ่านมายอดเงินในสำนวน15ล้านอ๋อที่ไปจับ2รายใช่ไหมก่อนหน้านี้นี่นะครับ
0: คร
1: ับ คดีอยู่ตามสภ.ต่างๆเนี่ยกรรมาธิการได้เชิญมาวันนี้6สภ.ดำเนินคดี81คดีส่งมายังปปช.แล้ว31คดีเหลือ50คดีครับซึ่ง81คดีนี้เป็นกรณีจ่ายเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อสอบผ่านจึงมาแจ้งความมีที่สตูล27คดีปปช.ครบแล้วนะโดยสาเหตุที่ทางกรรมาธิการทำเช่นนี้เนื่องจากทุกจังหวัดทุกประเทศต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการที่เราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็เพราะการสอบราชการท้องถิ่นปฏิเสธไม่ได้ว่าครั้งหน้าการสอบก็จะต้องจัดขึ้นหากในหน้าเหล่านี้ที่กระทำความผิดแล้วไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขาก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีกทั้งอยากให้ทุกจังหวัดดำเนินการเอาผิดเป็นมาตรฐานเดียวกันซึ่งทราบว่ามีบางจังหวัดมีการคืนเงินก็ถือว่าไม่มีความผิดในการประชุมของกรรมธิการครั้งต่อไปก็คือ22ตุลาคมนี้ครับจะพิจารณาตรวจสอบการใช้เงินอ๋ออันนี้อีกเรื่องนึงละจะเป็นเรื่องของไทย PBS ที่ทางกรรมธิการเขาจะหยิบยกขึ้นมาดูเรื่องนี้ด้วยแต่ไอ้เรื่องของโกงสอบเนี่ยนะฮะโอ้มันก็ทำได้ประมาณนี้พี่ไพศาลมันทั่วประเทศจะทำยังไงครับเดิมทีแรกเริ่มเนี่ยการสอบก็คืออยู่ในภูมิภาคและมันมีโกงกันมาโหฬารใช่ไหมบิ๊กตู่ตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ละมาจัดสอบกันส่วนกลางแล้วกันจะได้ดูแลกันใกล้ใกล้หูใกล้ตาหน่อยยิ่งกว่าเดิมอีกครับคราวนี้สายใครสายใครมีโคต้ากี่อันกี่คนกี่ตำแหน่งนะฮะไปกันใหญ่เลย 6,000 กว่าประมาณเนี้ย
0: ครับ
1: ครั้งต่อไปจะส่วนกลางหรือว่าจะกลับไปภูมิภาคอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะโอ้นะครับเรื่อง
0: ครับยังไม่มีทิศทางใช่ไหม
1: ยังไม่มีทิศทางครับ
0: ไม่มีทิศทางโอเค
1: ว่าจะมีมาตรฐานการจัดสอบกันอย่างไรให้มันโปร่งใสนะ
0: ฮะ
1: โอ้ดูสังเกตได้จากสอบราชการเนี่ยพี่เวสารเมื่อก่อนเนี่ยใส่ชุดอะไรไปสอบก็ได้แต่พอมันมีเรื่องของการทุจริตกองสอบมาเนี่ยให้ใส่เสื้อคอกลมกางเกงวอร์มห้ามใส่อุปกรณ์อะไรทั้งหมดเลยที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบบางปีเนี่ยถอดรองเท้ากันด้วยนะนี่ฮะเราป้องกันกันถึงขนาดนั้นแต่ว่าเขาไม่ได้โกงกันในหน้างานตรงนั้นซะมาหลายหลังๆมาใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: คุณสอบไปเลยเดี๋ยวผมไปแก้ให้ทีหลังอย่างเงี้ยในอดีตนี่ชนิดว่าแก้ปกเลยนะฮะมีคนเขียนให้เรียบร้อยเลยเอาปกชื่อคุณไปใส่แม็กให้ใหม่เลยนะฮะที่ไปจำกันได้เนี่ยในส่วนของกรมการปกครองอะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องพักกันอีกครู่นึงครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัว เพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา34นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับโอ้เรื่องย้ายนายอำเภอบ้านสร้างนี่ก็เป็นเรื่องวุ่นวายไปหมดนะ
1: ตกลงจะฟังฝั่งใดฮะ
0: คืออันเนี้ยก็เรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เรื่องว่าตกลงเนี่ยนายอำเภอบ้านสร้างถูกย้ายด้วยสาเหตุอะไรแน่ก
1: ็
0: เรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเป็นเพราะว่าทำงานไม่ดีไม่ให้ความร่วมมืออะไรต่างนะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งเพราะว่ามันก็ยังมีเสียงทั้งบอกว่าเป็นคนทำงานเก่งทำงานดีช่วยเหลือชาวบ้านก็มีเยอะ
1: ลงตั้งแต่วันแรกไม่ยังไม่ยอมหยุดพักเลยอย่างเงี้ยช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
0: แต่ว่าอีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยเอาแต่ทำคอนเทนต
1: ์ครับ
0: การบริหารงานแบบในหน้าที่ของนายอำเภอเนี่ยละเลยแล้วก็อะไรนะถือว่าทำไม่ได้คุณภาพอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมเอาแต่ไปคอยทำคอนเทนต์ลงพื้นที่ทำคอนเทนต์อะไรต่าง
1: เดี๋ยวผมพายนะเดี๋ยวผมเดินนะคุณพายผมหน่อยเดี๋ยวผมจะโพสอะไรเงี้ยประมาณน
0: ั้
1: นอ
0: ะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็มันก็เป็นสองเสียง
1: ครับ
0: แต่ที่มันกลายเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องรีบออกมาหาทางที่จะคลี่คลายให้ได้เลยคือแทนที่มันจะเป็นเรื่องการโยกย้ายแบบทั่วๆไปอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คนก็ไม่สนใจเพราะว่าข้าราชการก็ย้ายกันอุตลุ่มไปหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมยิ่งข้าราชการชั้นผู้น้อยถูกผู้ใหญ่สั่งย้ายอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องในระบบเขาก็มีกันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรแต่มันไปปีเรื่องที่ถูกจับตามองและวิพากษ์วิจารณ์กันมากเพราะนายกเนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็ตำหนินายอำเภอบ้านสร้างคนเนี้ยแบบ
1: แรงเลย
0: เสียหาย
1: ครับตำหนิแรงเลยครับ
0: เสียหายอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าคนก็เลยเอ๊ะโอ้โหขนาดนายกต้องออกมาแบบซัดแรงเลยขนาดนี้เลย
1: เขาไปเทียบกับใครรู้ไหมพี่เบสารปีที่แล้วหาดใหญ่โดนมหาอุทกภัยน้ำหนักน้ำสูงนะฮะและเอ็นไปทั่วเมืองมีย้ายในอำเภอบ้างไหมคร
0: ับ ก็อะไรนะนายก
1: เทศมนตรีฮะ
0: นายกเทศมนตรีก็มีคุณชาดาไทยเศรษฐ์มาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเสร็จงานแล้วออกไปเลย
1: ท่านยังอยู่จนถึงวันนี้
0: อยู่วันนี
1: ้ครับ
0: อาจจะได้รับศึกในรอบสองด้วยซ้ำแบบ
1: ครับ
0: คือมันเรื่องนี้ที่เป็นประเด็นก็คือว่านายกเขาไปแสดงความคิดความเห็นมาก
1: ครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่คนเนี่ยจะไม่สนใจก็เลยต้องมาสนใจว่าไอ้ตกลงผู้ว่าเนี่ยนายอำเภอเนี่ยตกลงมันยังไงกันแน่มันแย่หรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่า
1: ครับ
0: คราวนี้มันพอมันเป็นคำถามที่มันยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างเงี้ยมันก็เลยเข้าตัวนายก
1: ครับรีบตัดสินใจไปหรือเปล่า
0: แล้วนายกทำไมถึงไปเขาก็ยังงงกันอยู่เลยว่ามันก็ไม่แน่นะมันก็มีสองเสียงอยู่แล้วนายกทำไมไปฟันธงว่าเขาเป็นคนไม่ดีไปละ
1: ครับ
0: ก็เลยผมก็เลยเห็นเนี่ยคุณพลพีก็เลยต้องลูกเทพก็ต้องออกมาเสียสละนะ
1: ครับ
0: ออกมารับเลยเพื่อที่จะกันนายกออกไปเลย
1: ครับ
0: พลพีมท.2ใช่ไหมพลพีเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับคนที่ไม่ถูกกับพี่ปลายไม่วางใจไม่โดน
0: อีก2คนโดนหมดเลยพลพีไม่โดน
1: ครับ
0: แจงเป็นคนรายงานนายกเองเรื่องปมย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคือนายกเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวเองเป็นคนชงให้นายกหมดไม่ใช่ว่านายกไปทราบมาเองแต่ว่าตนเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบและฟังมาจากผู้บังคับบัญชาทั้งหมดเหมือนกันว่านายอำเภอบ้านสร้างคนนี้ไม่ไหวเลยนะอันนี้บอกว่า อดีตผู้ว่ากับรองผู้ว่าผู้นำท้องถิ่นเนี่ยล้วนรายงานตรงกันคุณพลพีบอกว่าไม่น่าเป็นเรื่องเท็จแม้ว่าเหรียญจะมีสองด้านนายอำเภอคนนี้ทำโซเชียลดีแต่หน้างานปฏิบัติไม่เหมือนกับโซเชียลทำงานจริงกับที่เห็นกันในโซเชียลเนี่ยมันคนละอย่างกันเลยก็พร้อมหากตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็พร้อมคืนตำแหน่งแล้วยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องการเบื
1: ่อครับ
0: อันนี้ผมดูลักษณะออกมาเนี่ยก็คือจะมาช่วยเคลียร์นายก
1: ครับ
0: คือมารับแทนนายกว่าทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องนี้เองเพียงแต่ว่าไปรายงานให้นายกก็เลยได้ออกความเห็นแบบ
1: ครับรักษาราชการแทนผู้ว่าของปราจีนนะพี่ไพศาลครับคุณชนาทิพย์โคกมณีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนเนี่ยก็ออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยนะเมื่อเย็นนี้เองนะฮะ6ประเด็นกรณีย้ายในอำเภอบ้านสร้างครับบอกว่าใช่ไปช่วยน้ำท่วมจริงๆนะฮะแต่ว่าช่วยช้าขาดการบูรณาการนะครับคือท่านอธิบายอย่างนี้นะครับประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยนะฮะบอกว่าในเรื่องของการจัดการปัญหาทุกข์ภัยก่อนถูกย้ายไปช่วยราชการเนี่ยนะครับพบว่าปัญหาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายแล้วก็หลักการบริหารราชการมี6ประเด็นหลักๆครับที่ต้องถูกย้ายนะฮะประเด็นที่1ก็คือเรื่องของการอพยพประชาชนไม่ให้ความร่วมมือไม่ประสานข้อมูลในพื้นที่ไม่ร่วมวางแผนกับหน่วยงานระดับจังหวัดในการอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางส่งผลให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความล่าช้าประชาชนตกอยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายประเด็นที่2คือการจัดส่งแล้วก็แจกอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคการบริหารจัดการสิ่งของบรรเทาทุกข์ล่าช้าไม่ทั่วถึงจนประชาชนผู้ประสบภัยต้องโทรศัพท์ตรงหาผู้ว่าปราจีนร้องขอความช่วยเหลือสะท้อนถึงความล้มเหลวในการกระจายความช่วยเหลือระดับอำเภอประเด็นที่3ก็คือการมอบหมายภารกิจและการบริหารงานบุคคลมิได้จัดประชุมบูรณาการหรือมอบหมายภารกิจแก่หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภออย่างเป็นรูปธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติขาดอำนาจสั่งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการทำงานขาดความคล่องตัวเกิดเสียงร้องเรียนต่อเนื่องประเด็นที่4คือพฤติกรรมแล้วก็การปฏิบัติตนมีพฤติกรรมแสดงออกทางวาจาและท่าทีไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านส่งผลให้เกิดความขัดแย้งบั่นทอนกำลังใจทำให้สายการสั่งการเนี่ยมันขาดความราบรื่นครับประเด็นที่5การสร้างภาพลักษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีการนำเสนอภาพข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียในลักษณะเน้นย้ำว่าเป็นการทำงานเพียงลำพังลงพื้นที่ช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ว่าการทำงานเชิงระบบกลับไม่มีผลเป็นที่ประจักษ์ฮะเหมือนที่คล้ายๆคุณพลพีบอกฮะโซเชียลอัพอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าปฏิบัติงานจริงมันไม่มีการประสานอะไรกับใครเลยฮะวันแมนโชว์ประมาณนั้นครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือพฤติกรรมทั่วไปเป็นเรื่องที่บุคลากรฝ่ายปกครองผู้ทำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่รับรู้ร่วมกันหากผลสอบถามข้อมูลเชิงลึกจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ย่อมสามารถยืนยันพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนี่ฮะหกประเด็นนี้ที่ท่านรักษาการผู้ว่าอธิบายไว้ว่าทำไมต้องย้ายท่านในอำเภอเพราะว่าขาดศักยภาพแล้วก็การบริหารการทำงานร่วมกันกับจังหวัดกับส่วนที่เกี่ยวข้องฮะท่านทำอยู่คนเดียวครับ
0: ครับ
1: ประมาณนั้นฮะ
0: คนนี้ย้ายวันที่30ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็หมายถึงว่าเหตุมันต้องเกิดขึ้นก่อน30
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะนี่ผมถามว่าน้ำท่วมปาจีนมันท่วมวันไหนน้ำท่วมปาจีนท่วมวันไหนและที่มันท่วมอำเภอบ้านสร้างในเขตรับผิดชอบนายอำเภอคนนี
1: ้วันไหน
0: นายอำเภอเศรษฐวุฒิเนี่ยวันไหน
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดนะอำเภอบ้านสร้างเนี่ยมันล่วงเข้าเดือนตุลาแล้วแน่นอน
1: ครับ
0: ว่าน้ำจะมาถึงอำเภอบ้านสร้างนะ จะเป็นวันที่2ที่3อะไรเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: แต่อำเภออื่นๆนะกบินบุรีอำเภอเมืองอะไรพวกเนี้ยมันมาก่อน
1: ใช่ครับมันต้องทลายไปตั้งแต่นครนายกแล้วฮะแล้วค่อยๆไปปราจีนไปผสมทบกับที่ประจงปราจีนนั่นใช่ไหมพี่เบญาน
0: นครนายกมันก็ซีกหนึ่งแม่น้ำหนึ่งปราจีนมันก็แม่น้ำหนึ่ง
1: ครับ
0: มาปราจีนมันก็มีแม่น้ำ
1: แม่น้ำปราจีน
0: บุรี

0: มาจากกบิลบุรีนู่นน่ะ
1: ครับ
0: ส่วนนครนายกมันก็มาจากแม่น้ำนครนายกแต่ว่าไอ้สองแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำนครนายกกับแม่น้ำปัจจีนเนี่ยมันจะมารวมกันที่อำเภอบ้านสร้าง
1: ครับ
0: เพื่อเป็นแม่น้ำบางประกง
1: ไปหลงออกทะเล
0: ไปออกทะเลที่บางประกงนั่นน่ะ
1: ครับ
0: ตอนบ้านสร้างเนี่ยมันคือจุดรับน้ำ
1: เอ้าคุณจะให้เขา30ก่อนนั้นมันก็ไม่ท่วมสิฮะ
0: ผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านสร้างยังไม่ท่วมแล้วก็สถานการณ์เนี่ยวันที่30เนี่ยปัจจีนเนี่ยเริ่มท่วมบ้างแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สาหัสสากันนะ
1: ครับ
0: มันยังไม่สาหัสสากันมันสาหัสสากันมาเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเริ่มมาตั้งแต่มันก็เริ่มมาช่วงต้นตั้งแต่ต้นมกราเป็นต้นมาเนี่ยเน
1: ี่
0: ยน้ำมันลงมาหนักมากลงมาจากเขาลงมาจากอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าเอ๊ะเขาแจกอาหารมันยังไม่เริ่มแจกตอนนั้น
1: ครับ
0: อพยพเป็นไปได้ไหมอ่ะก็เป็นไปได้อาจจะเตรียมล่วงหน้าอาจจะพอฟังได้
1: แจ้งเตือนกันบ้างหรือยังไง
0: แต่ว่ามันก็ไวเกินไปนะ
1: ครับ
0: ก่อนวันที่30เนี่ยให้คนบ้านสร้างอพยพแล้วเนี่ยมันเร็วเกินไป
1: ครับ
0: ถ้าสักวันที่1ที่สักวันที่1หรืออะไรเงี้ยนะก็ยังพออันนี้ผมก็จะบอกว่าหนังสือเนี่ยผู้ว่าทำมาเนี่ยเซ็นวันสุดท้ายใช่ไหม30
1: ครับใช่ครับ
0: ก่อนที่เขาจะพ้นจากตำแหน่งก
1: ่
0: อนที่จะเกษียณเนี่ยมันต้องเป็นเหตุก่อนหน้านั้นเหตุก่อนที่จะถึงวันที่30
1: ซึ่งจะขัดแย้งอะไรกันอันนี้เรายังไม่ทราบใช่ไหมฮะ
0: มันจะต้องมีเหตุอะไรก่อนที่เรื่องน้ำ
1: ครับ
0: ผมคิดว่านะ
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บังเอิญประจวบเหมาะมาตรงนี้มากกว่า
1: ครับ
0: แล้วถ้าพูดกันตรงๆนะถ้ารู้ว่าน้ำที่บ้านซ่ามันจะท่วมขนาดนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่จะไปย้ายผู้ว่าด้วยซ้ำแบบจะไปย้ายนายอำเภอด้วยซ้ำแบ
1: บ
0: ถูกไหม
1: ครับ
0: ตอนหน้าสิวหน้าขวานก็ต้องไปเปลี่ยนไม้ยามยามกำลังหน้าสิวหน้าขวานได้ยังไงก็ให้เขาทำไปก่อนแล้วก็คาโทษกันไปแล้วก็ค่อยย้ายภายหลัง
1: ครับ
0: อันนี้มันไปย้ายแบบก็คงแบบเซ็นไปแล้วแล้วตอนนั้นน้ำมันยังไม่ถึงบ้านสร้างแต่พอเซ็นปั๊บเดินเรือมันเดินมาถึงแล้วน้ำถึงบ้านสร้างหนักแล้วตอนนั้นผมยังคิดว่าน่าจะเป็นเหตุอื่น
1: ครับ
0: แต่เราย่อยังไม่รู้เรื่องอะไร
1: ยังไม่
0: รู้เรื่องอะไรยังไง
1: ครับ
0: แล้วเป็นเรื่องของผู้ว่าหรือว่าฝ่ายการเมืองหรืออะไรไงเราก็ไม่ทราบเพราะว่าที่ปราจีนเนี่ยมันก็มีปัญหาหลายอย่างนะ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อุทกภัยอย่างเดียวอุทกภัยเนี่ยผมว่าจะไปโทษข้าราชการแล้วเอาถึงขั้นย้ายกันเนี่ยยากนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะมันเหตุอะไรมัน
1: ภัยธรรมชาติมันมาขนาดนี้ฮะ
0: มันเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้า
1: ครับ
0: จะไปบอกว่าโอ้โหอำเภอนี่มันแย่มันแย่ถ้าแย่มันแย่กันหมดอะครับ
1: โอ้เป็นงั้นล่มกล้าวแฟดคลองจันทร์สำนักงานเขตท่านผอ.คงจะร้อนๆหนาวๆแล้วแหละ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันหนักกันทุกจังหวัดอะ
1: ครับ
0: เออมันเป็นปัญหาเชิงระบบมากกว่าไปโทษตัว
1: ข้าราชการชั้นระดับ
0: ข้าราชการที่เป็นฝ่ายปฏิบัติอะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทั้งระบบทั้งอะไรต่างเป็นเรื่องของระบบการเตือนภัยก็ใช้ไม่ได
1: ้ครับ
0: การโครงสร้างของการระบายน้ำก็ประสิทธิภาพก็ต่ำอะไรเงี้ยมันรวมๆกันหลายอย่างมากกว่าเรื่องไอ้ความไร้คุณภาพของข้าราชการอันนั้นเป็นปัจจัยน่าจะถ้ามีมันก็ลองไปอ่ะ
1: ครับ
0: คนที่ปราจีนมันก็จะมีเรื่องไอ้พวกโรงงานเถื่อนนะพวกโรงงานเถื่อนโรงงานขยะพิษเนี่ยเป็นปัญหาใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนพยายามที่จะเคลื่อนไหวกันมากแล้วนายแล้วอดีตผู้ว่าที่เพิ่งจะพ้นเกษียณแล้วเป็นคนที่ทำหนังสือให้ย้ายเนี่ยเคยมีกรณีว่าตั้งในทุนจีนมาเป็น
1: ที่ปรึกษาใช่ครับ
0: แล้วมีการแฉกันแล้วก็รีบปลดแล้วก
1: ็ขอโทษขอโทษกันใหญ่
0: นายกไปประชุมเรื่องไงนายกถามว่าใครรีบยกมือไหว้นายกใหญ่ใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: แสดงตัวเลยรีบไหว้นายกนายกเป็นน้ำตีมหาไทย
1: ครับ
0: เป็นภาพข่าวอยู
1: ่ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก็ต้องขุดกันต่อครับเพราะว่าประเด็นนี้เองเนี่ยมีทั้งคนให้กำลังใจนะฮะท่านนายอำเภอที่ถูกย้ายเพราะเมื่อวานเนี่ยผมโพสต์เรื่องนี้จากของสำนักข่าวไทยวิภิสารพอไปดูคอมเมนต์ คนที่เขาออกมาอธิบายปรากฏว่าทุกคนให้กำลังใจในอำเภอหมดเลยฮะเกือบ 80-90% ของคอมเมนต์ที่เป็นเกือบพันคอมเมนต์นะ
0: ครับ
1: โอ้ประแกะก็แปลกใจนะอดีตปลัดเหมือนกันครับอดีตปลัดอะไรนะเดี๋ยวผมนึกไวๆเนี่ยนะท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเมื่อปี
0: อดีตปลัดมหาไทยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับที่ท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ขึ้นเป็นปลัดมหาไทยเนี่ย
0: ใช
1: ่ประเด็นเนี้ยท่านก็โพสต์เหมือนกันบอกว่าเอ๊ะเมื่อปี2566เนี่ยท่านเป็นในอำเภอดีเด่นนะงานการของท่านเทนดิโนถ้าเกิดวัด KPI กันท่านพุ่งปรี๊ดเลยนะได้รับคำชมแล้วก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยปัญหาว่าไม่ช่วยเหลือประชาชนมันน่าจะมีข้อมูลอะไรผิดพลาดนะให้กรมการปกครองช่วยไปตรวจสอบดูหน่อยท่านยังบอกอย่างนั้นอยู่เลยฮะจนวันเนี้ยโฆษกรัฐบาลคุณเอกภพเนี่ยจึงต้องมาโต้ครับแล้วก็ไปเอาคลิปที่ท่านเคยวิพากษ์วิจารณ์ข้าราชการว่าจบจากไหนเอามาเปิดแฉเพื่อเจ็บออกตอบโต้อดีตปลัดนะครับเพราะว่าไปกล่าวหาไปตำหนิติเตียนนายกที่ไปว่ากล่าวปลัดซะแรงขนาดนั้นท่านก็เคยว่าท่านก็เคยไปด้อยค่าข้าราชการมหาดไทยเหมือนกันนี่ประมาณนั้นเลย
0: พยายามจะพยายามจะช่วยปกป้องนายก
1: ครับประมาณนั้น
0: โฆษกเลยซัดอดีตปลัดมหาดไทยกลับเลยใช่ไหม
1: ครับใช่ครับเดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาล
0: คุณสุทธิพงษ์จุนเจริญ
1: ใช่ใช่เวลานึกไวๆนึกไม่ออกครับ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งพี่ไพศาลตัดสัญญาณภูมิภาคหน่อยครับ
0: ครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตอนรายการ51นาทีครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
2: ก็ประเด็นของท่านนายอำเภอบ้านสร้างเนี่ยชาวบ้านสร้างเองก็กังขาเหมือนกันนะพี่ไพศาลว่าเอ๊ย้ายเนี่ยเพราะว่าทำงานไม่เข้าตาจริงๆเรื่องน้ำท่วมซึ่งมันขัดแย้งกับสายตาของชาวบ้านหรือมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มันลึกไปกว่านั้นชาวบ้านเขายกตัวอย่างนะครับพี่ไพศาลที่มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเนี่ยก็คือกรณีที่ท่านนายอำเภอท่านเนี้ยนะดูแลชาวบ้านอย่างดีชาวบ้านบอกอย่างนั้นครับลงพื้นที่สม่ำเสมอนะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของไอ้โรงงานอุตสาหกรรมไอ้กำจัดกากอุตสาหกรรมกำจัดขยะฮะเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้ครับกรณีเนี้ยนะฮะที่ท่านอดีตผู้ว่าไปตั้งชาวจีนนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าก่อนจะปลดออกไปก่อนจะยกเลิกคำสั่งดังกล่าวออกไปอ่ะบอกว่าไอ้ประเด็นเนี้ยมันสวนทางกับท่านนายอำเภอเศรษฐวุฒิเลยนะเพราะว่าท่านนายอำเภอเนี่ยเขามีบทบาทชัดเจนคัดค้านกลุ่มทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งโรงงานก่อมลพิษตลอดจนดำเนินมาตรการเชิงรุกด้วยเพื่อป้องกันการลักลอบทิ้งกากขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจังไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นประเด็นความขัดแย้งก็เป็นข้อสังเกตของชาวบ้านเป็นความคิดเห็นของชาวบ้านว่าไอ้ตรงนี้หรือเปล่าที่ทำให้นายอำเภออยู่ไม่ได้แล้วก็เอาเรื่องของน้ำท่วมมาเป็นเหตุบังหน้าแล้วย้ายออกจากพื้นที่ไปครับ
3: ก็ผมถึงบอกว่าให้จับดูไอ้ช่วงเวลาเนี่ย
2: ครับ
3: จดหมายผู้ว่าลงวันที่30
2: ครับ
3: ซึ่งก็หมายถึงว่าก็คงจะกันกรองมาก่อนหน้านั้นแล้วล่ะ
2: ครับ
3: ว่าผู้ว่านายอำเภอท่านนี้เนี่ยไม่ไหวยังไงอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เหตุมันต้องเกิดมาก่อนวันที่30
2: อ่าฮะ
3: แล้วพอ30ท่านจะต้องเกษียณเนี่ยท่านก็เซ็นทิ้งทวนเลย
2: ครับ
3: เรื่องเป็นอย่างนั้น
2: ค
3: ราวนี้เนี่ยมันก่อนน้ำมันจะมาที่บ้านสร้างไหมซึ่งผมคิดว่าน่าจะก่อน30เนี่ย
2: ครับ
3: ถ้าก่อนเนี่ยจะไปโทษเรื่องน้ำไม่ได้ไม่มีเหตุผลมันก็ต้องเป็นเรื่องอื่น
2: ครับ
3: มันต้องมีเหตุอยู่แล้วล่ะย้ายกันขนาดนี้ไม่มีเหตุเป็นไปไม่ได้มันไส้กันที่ดังกว่าผู้ว่าหรือดังกว่าข้าราชการคนอื่นเพราะเป็นดาวติ๊กต็อกอะไรคงไม่ถึงขนาดนั้นนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญบอกว่าเฮ้ยที่เขาเล่นโซเชียลเนี่ยเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะมาไทยเราเนี่ยเราก็บอกว่าปกติเราก็ต้องอาศัยสื่อเขานะช่วยกระจายไอ้ข้อมูลข่าวสารทำยังไงให้ไปถึงพี่น้องประชาชน
2: ให้ได้มากที่สุด
3: ให้ได้มากที่สุดคราวนี้ถ้าตัวผู้บริหารเองตัวนักปกครองเองเนี่ยเขาสามารถทูอินวันน่ะ
2: ครับ
3: ถูกไหม
2: ครับ
3: คือเป็นคนทำงานด้วยแล้วก็เป็นคนกระจายข่าวด้วยแล้วถึงประชาชนได้จริงประชาชนติดตามอย่างเงี้ยนะต้องถือว่าเขาประสบความสำเร็จที่คุณสุริพงษ์ว่างั้นเลยนะ
2: ครับ
3: มันไม่เห็นว่ามันจะเป็นโทษเป็นภัยอะไรเลยแล้วก็สื่อสารถึงประชาชนใช่ไหมเขาไม่ทำงานเขาไม่มีงานทำเขาจะไปเอาอะไรไปสื่อสารถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนายอำเภอเขาต้องเอางานเอาบทบาทของเขาหรือว่านโยบายของเขาเนี่ยเอาไปสู่ประชาชนไงอ
2: ย่างน้อยก็ใกล้ชิดสื่อสารสองทางครับประชาชนมีอะไรก็เอาจะได้ร้องไปทางด้านนายอำเภอได้เลยเขาก็มีเพจของตัวเองนี่อะไรเงี้ยประมาณ
3: ผมก็ไม่ได้ติดตามไอ้โซเชียลของท่านนายอำเภอนะ
2: ครับ
3: ว่าเอ๊ะหรือว่าน้ำท่วมอย่างเงี้ยท่านก็ร้องเพลงแบบของลุงเพชรแหลมสิงหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่นายอำเภอละ
2: ครับ
3: มานั่งร้องเพลงน้ำท่วมสอนกีรีอะไรแบบเนี้ยมันไม่ถูกทาง
2: ตอนน้ำจะมานายอำเภอคนเนี้ยโพสต์แล้วก็แจ้งเตือนก่อนชาวบ้านก็เลยนะครับ
3: ก็เห็นมีคลิปอยู่ผมเห็นมีคลิปอยู
2: ่ครับ
3: บอกไม่ได้แล้วก็ไปแล้วครับต้องไปแล้ว
2: ครับ
3: ย้ายทุกอพยพแล้วครับเห็นมีอยู
2: ่ครับ
3: คนเฒ่าคนแก่อะไรเงี้ยบอกไม่ได้จริงเป็นห่วงบ้าน
2: ครับ
3: มันก็มีเสียงนายอำเภอท่านเนี้ยบอกไม่ได้ครับต้องไปแล้วครับไอ้เนี้ยเราก็เห็นมันก็เป็นเรื่องของงานนะเรื่องหานะ
2: ครับ
3: จะว่าทำคอนเทนต์จะว่าจัดฉากยังไงมันก็ยังอยู่ในเนื้อหาของงานของนักปกครองอยู
2: ่ครับ
3: เนี่ยผมว่าเพราะนั้นจะยกเอาว่าการที่เป็นดาว TikTok หรือว่ามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยผมว่าต้องดูที่เนื้อหาด้วยว่าเนื้อหาของเขาเป็นยังไง
2: ท่านละทิ้งหน้าที่ของท่านหรือไม
3: ่มันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับงานด้วยเป็นเนื้อหาแบบดูแล้วมันน่าจะเป็นการตีฟูอะไรเงี้ยนะตีฟูหรือเอาหน้าเอาตาเกินไปอีกนะเขาค่อยว่ากันครับ
2: ก็นี่แหละฮะรอดูผลสอบวินัยเพราะถูกสั่งสอบวินัยด้วยนะครับแล้วก็แบบระบบราชการจริงๆนะครับพอไปถามท่านในอำเภอก็บอกว่าก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวล่วงนะฮะแต่ว่ายืนยันว่าตัวเองก็ทำหน้าที่สุดความสามารถของตนเองแล้วนะไม่เป็นไร
3: อายุเท่าไหร่อายุยังไม่มากดูหน้าตาเขาก็ไปออกฤทธิ์ออกเดชไม่ได้หรอกเขาก็ต้องยอมถูกไหม
2: ครับ
3: วันนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมไปก่อนแต่ว่าถ้าอายุราชการยังอยู่เยอะก็หวังว่าเดี๋ยวก็จะมีโอกาสในคราวต่อไปเขาก็ไม่ได้มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์อะไรทางนายกนะ
2: ครับ
3: น้ำตีมาไทย
2: น้อมรับน้อมรับครับ
3: น้อมรับน้อมรับไป
2: โอ้โหพี่ไพศาลถูกเด้งถูกโยกซะขนาดนี้เนี่ยการเติบโตนั้นที่ราชการมันจะพุ่งเหมือนเพื่อนๆในระดับเดียวกันเหรอ
3: ก็ยังไม่ได้มีความผิดอะไรก็คือย้ายออกมาก่อนเพราะมันมีผู้บังคับบัญชาเขาเห็นว่าทำงานไม่เข้าทีมอ่ะไม่เข้าแก๊ปของเขาอ่ะนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันจะมีความผิดมีอะไรยังไงไหมเนี่ยก็ต้องมาสอบดูจะเป็นผมคิดว่ามันคงยังไม่ถึงขั้นสอบเอาความผิดอ่ะคือเอาสอบเรื่องข้อเท็จจริงก่อน
2: ครับ
3: ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่หย่อนยานละเลยอะไรยังไงหรือเปล่าสอบเป็นข้อเท็จจริงไป
2: ครับ
3: ถ้าไม่พบไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่กลับไปที่เก่าก็อาจจะต้องไปเป็นนายอำเภอที่ไหนอะไรก็ว่าไป
2: ประวัตินะฮะคุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยนะฮะก็เป็นนายอำเภอที่ฉะเชิงเทรามาก่อนครับเป็นนายอำเภอคลองเขื่อนก่อนจะมีคำสั่งของมหาดไทยให้มารักษางานการในตำแหน่งนายอำเภอบ้านสร้างปราจีนเมื่อปี65ครับพี่ไปส
3: ี่ปีแล้วสี่ปีแล้ว
2: ครับก็เขาบอกว่าตลอดช่วงปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านสร้างเนี่ยปรากฏชื่อในภารกิจของฝ่ายปกครองหลายด้านทั้งการดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางตลอดจนประสานงานด้านการบริหารจัดการในพื้นที่อย่างเป็นอย่างดีฮะหนึ่งในภารกิจที่มีการเผยแพร่ผ่านหน่วยราชการก็คือการลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนยากจนกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออันนี้คือจุดเด่นที่ชาวบ้านเขารักเขาชอบฮะในอำเภอคนนี้ครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยฝ่ายปกครองบ้านสร้างร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปพบประชาชนจัดกิจกรรมตลาดนัดแก้หนี้และดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ก็ในอำเภอคนนี้ครับที่เป็นคนตัวตั้งตัวตีครับพี่ไพศาล
3: คร
2: ับ เออนะฮะมันก็แย้งกับข้อมูลที่บอกว่าละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอ้โหราชการเราไม่อยากมีคนทำงานแบบนี้ที่ท่านนายกตำหนิติเตียนมาครับ
3: ครับ
2: อ่ะเดี๋ยวรอดู
3: ก็เห็นทางอะไรนะอธิบดีกรมการปกครองนี่ไหม
2: ครับ
3: อธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีความผิดหรือว่าเป็นไปตามที่ผู้บังคับบัญชาระบุก็พร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมนะ
2: ครับ
3: จะให้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เดิมต่อไป
2: รอให้ลมพายุมันพัดหายไปก่อน
3: ก็เริ่มแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เหมือนกัน
2: ครับครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวคว ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร02 201 64

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: นายกลงพื้นที่ที่สายไหมแล้วก็ควักแบงค์พันมา2ปึกแล้วก็แจกใช่ไหม
1: ก็ถุงยังชีพหมดท่านบอกว่าถุงยังชีพหมดจะทำยังไงล่ะฮะประมาณนี
2: ้วันนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับก็ได้แถลงหลักเกณฑ์การให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสำหรับพรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆโดยยืนยันว่าสามารถให้ความช่วยเหลือได้แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดทั้งนี้ตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้หลังพ้นช่วงเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายเลือกตั้งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับอย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับการให้ตามปกติประเพณีหรือการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรตามหลักเกณฑ์ที่กกต.กำหนดสำหรับการให้เมื่อมีเหตุอันสมควรครอบคลุมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั้งอัคคีภัยวาตภัยอุทกภัยธรณีพิบัติภัยและภัยสาธารณะอื่นๆที่ทำให้ประชาชนได้รับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินในส่วนของวงเงินช่วยเหลือกกต.กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติได้ไม่เกิน3ล้านบาทต่อครั้งเนี่ยใครจะทำข้าวห่อข้าวกล่องไปแจกอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับ
2: ต่อเหตุต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน3ล้านในนามพรรคนะ
1: ครับ
2: ขณะที่ผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองส.ส.ที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถให้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้งส่วนการให้ตามปกติประเพณีกำหนดวงเงินไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งอันนี้ถ้าตามปกติประเพณีก็เช่นว่าใส่ซองทำบุญทำบุญเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ไม่เกิน 3,000 บาทต่อครั้งแต่ถ้าช่วยวาตภัยอุทกภัยกรณีพิบัติไทยไฟมุงไฟไหม้อะไรเนี่ยก็ไม่เกิน 300,000 บาทต่อครั้ง
1: โอ้นี่กกต.เขาเปิดทางไว
2: ้กฎหมายเขาให้ไว
1: ้ครับ
2: หากมีการให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่าวงเงินที่กำหนดถามว่าได้ไหมได้แต่จะต้องนำเฉพาะส่วนที่เกินไปรวมคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปครับ
1: แต่ถ้ากรณีเป็นภัยพิบัติก็จะละเว้นยกเว้นไว้ไม่ต้องไปรวมอย่างนั้นใช่ไหมฮะเนี่ย
2: สามแสนต่อครั้ง
1: สามแสนต่อครั้งโอ้แล้วจะไปนับแล้วว่าแจกไปกี่คนเห็นเข้าแถวกันยาวเหยียดเลยฮะ
2: ก็ไม่มีใครนับถ้ามีคนนับก็เขาก็คนนับเอาไปแจ้ง
1: ครับ
2: ว่าอันนี้เกินสามแสนแน่นอนอะไรเงี้ยมีหลักฐานถ่ายลงถ่ายรูปมาพร้อม
1: เพอเอิญกดมาตอนนั้นพอดีเลยที่เห็นควักออกมามันสดๆนะใช่ไหมครับ
2: แต่ของนายกเพิ่งจะเห็นก็ไม่น่าจะถึง 300,000
1: ไม่ถึงครับไม่ถึงครับ
2: แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหลักหมื่น
1: ครับ
2: น่าจะเป็นหลักหมื่นอยู
1: ่ก็น่าจะมีบริหารจัดการ
2: คนละพันคนละพัน10คนก็หมื่นแล้ว
1: ครับใช่ครับเพราะว่าช่วงแรกๆท่านนายกที่ลงไปแล้วก็คือถุงยังชีพไปแจกก่อนพอมันหมดท่านก็ควักเลยเป็นออกมาเป็นปึกเลยนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีบริหารจัดการว่าให้เรียงแถวไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมั่วกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดินมา2รอบ3รอบฮะจำกันไม่ได้หรอกครับ
2: ก็ 300,000 เขาต้องหมดไปแล้ว
1: ครับ
2: ส.ส.หรือว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ย 300,000 ต่อครั้งจ่ายไปเลยแต่ถ้าใส่ซองทำบุญงานบวชงานศพงานแต่งก็ไม่เกิน 3,000
1: เหมือนกับตอนรับของหรือเปล่าบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะรับของต่างๆก็มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000
2: ก็จะมีราคาต้องไม่เกินเท่าไหร
1: ่ครับครับ
2: เพราะเห็นมีบางท่านนะรับของขวัญนะ
1: โอ้รับมาเสร็จเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาสกิดเลยมันเกินคืนเขาก่อนอย่างเงี้ยประมาณนี้
2: ครับครับ
1: ครับ อันนี้คือ
2: เอาพระสมเด็จมาให้ไงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับอันนี้โอ้โหเขาเช่ากันโอเปร่าโอ้ไม่ครับอันนี้ผมปั้นเองเลยกับมือ
1: ครับอันนี้คือท่านนายกไปแจกก็เป็นประเด็นนะฮะกกต.ก็ต้องออกมาอธิบายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เรื่องที่รอกันอยู่เนี่ยพี่เวสารก็คือคนที่เขายื่นเยียวยาครับมันจะมี 2-3 ช่องทางฮะช่องทางแรกคือทางลัดน้ำเข้าบ้านอันนี้1เคสน้ำล้อบ้านออกไปทำงานไม่ได้ก็อีก1เคสที่เราสามารถที่จะขอเงินเยียวยาจากทางรัฐได้จากแอปทางรัฐทรัพย์สินเสียหายโอ้โหเฟอร์นิเจอร์เครื่องไม้เครื่องมือเครื่องมือทำมาหากินก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถขอเยียวยาได้ตอนนี้เงินไปอยู่ที่ออมสินแล้วนะครับทางปภ.โอนไปแล้วนะฮะเกือบ100ล้านนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ครับเงินจะเข้าถึงมือผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหมื่นกว่ารายเป็นรอบแรกก่อนเพราะว่านายกรัฐมนตรีสั่งเลยว่าสัปดาห์นี้เงินต้องถึงมือพี่น้องประชาชนก่อนนะครับประเด็นเคหะร่มเกล้าอาคารสูงประเด็นแฟตคลองจันทร์30อาคารที่ตอนแรกทางปภ.บอกว่าอาจจะไม่เข้าเกณฑ์น้ำท่วมไม่ถึง7วันไม่เข้าเกณฑ์โอ้โหคนโวยกันใหญ่เลยคนสรรเสริญกันในทางเสียหายฮะจนคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐต้นออกมาอธิบายครับว่าอาจจะสื่อสารคาดเคลื่อนยืนยันว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประกาศภัยพิบัติครบทั้ง50เขตแล้วก็มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังเนี่ยนะฮะจะเข้าเกณฑ์ครับแต่ว่าจะเข้าเกณฑ์ 5,000 บาทคือน้ำล้อมหรือว่าจะเข้าเกณฑ์ 9,000 บาทว่าน้ำถึงบ้านเนี่ยนะฮะได้ทุกเคสครับพี่ไพศาล
2: ครับ
1: ยื่นวันนี้พรุ่งนี้เงินอาจจะเข้าในพร้อมเพย์ของท่านแล้วด้วยนะ
2: คร
1: ับ ส่วนประเด็นเรื่องของทรัพย์สินเสียหายเนี่ยอันนี้ท่านต้องไปกรอกรายละเอียดกทม.บอกว่าอันนี้มันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะจ่ายตามความเสียหายจริงฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ครับหลายคนที่ยื่นไปแล้วในแอปทางรัฐ
2: คือไอ้เงินเบื้องไอ้เงินเบื้องต้นนี่ให้ตามหลักเกณฑ์เลยใช่ไหม
1: ตามหลักเกณฑ์ของทางป
2: ภ.ก็คือถ้าน้ำเข้าบ้านก็เอาไปก่อนเลย
1: 9,000 บาท
2: 9,000
1: ครับ
2: ถ้าโดนน้ำล้อมเกิน7วันก็เอาไปเลย
1: 5,000 บาทใช่ครับ
2: แม่น้ำไม่เข้าบ้าน
1: ครับ
2: เช่นอยู่ในแฟลต
1: ครับ
2: ซึ่งมันอยู่ชั้นบน
1: ครับ
2: น้ำไม่ถึง
1: อันนี้
2: แต่ว่าโดนน้ำล้อม
1: ถือว่าน้ำล้อม
2: ได้ 5,000
1: ครับได้ 5,000
2: แต่แล้วก็ไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปนับว่าของผม5วันของผม7วันของผม8วัน
1: ครับ
2: คนที่จะแจ้งปภ.เขาเนี่ยคือท้องถิ่น
1: ครับ
2: ท้องถิ่นเขาจะเป็นคนส่งข้อมูลมาว่า
1: เขาเกณฑ์ไม่เกณฑ์
2: แฟลตคลองจันเนี่ยตกลงน้ำท่วมกี่วันชาวบ้านไม่ต้องไปนับหรอก
1: ครับ
2: เขตบางกะปิเขาจะเป็นคนนับให้
1: ถูกต้อง
2: ซึ่งเขตบางกะปิเขานับไปแล้วเคหะคลองจันท่วม8วัน
1: ครับ
2: เขานับเลย
1: เหมือนบ้านผมว่าพี่เบสารตอนผมเข้าไปล้างบ้านเจ้าหน้าที่เขามาจดหมดเลยนะครับผมก็ถามดูว่าเขาจดอะไรอ๋อจดข้อมูลว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันท่วมสูงเท่าไหร่เข้าไปในบ้านเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเราจะยื่นเยียวยาไปเนี่ยก็จะเอาข้อมูลของเจ้าหน้าที่มาเทียบเคียงเลยนะฮะพื้นที่ตรงนี้สูงจริงท่วมจริงนะฮะคุณยื่นมาอะไรเสียหายมีภาพถ่ายประกอบหลักฐานครบถ้วนรับเงินเยียวยาไป
2: ใช่ถือข้อมูลตรงกันใช่ไหม
1: ครับ
2: ข้อมูลที่เราติ๊กว่าของเราอยู่ในเคสไหน
1: ครับ
2: น้ำล้อมโอเคน้ำล้อม 5,000 ถูกต้องไหม
1: ครับ
2: เอาไปดูท้องที่ท้องที่เขาบอกหน่วยท้องถิ่นเขาบอกเอาถูกต้องพื้นที่ตรงนี
1: ้น้ำล้อม
2: เกิน7วันก็เรียบร้อยยกเว้นแต่ว่าท้องถิ่นเขาบอกว่าไม่ใช่
1: ครับ
2: ไอ้ตรงนี้แค่3วันก็ไม่ได้
1: ครับ
2: เราไม่ต้องไปโกรธใครนะโกรธท้องถิ่นคุณนะ
1: ครับครับของผมนี่ตอนเขาไปเนี่ยเขาโอ้ต้องบอกว่าต้องชื่นชมนะฮะทางบรรดาเทศบาลเขาก็เอาใจใส่เขามาทุกวัน
2: ของใครของคุณกายราชสวาย
1: ของราชสวายเขาบอกเขามาทุกวันเอารถยกสูงเข้าทุกวันนะเอาน้ำมาแจกทุกวันนะฮะแล้วก็เอายาไม่ว่าจะเป็นน้ำกัดเท้ายารักษาโรคนะฮะมาดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเขาส่งเจ้าหน้าที่เดินลุยน้ำเอารถยกสูงมาแล้วก็เจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ยืนจดเลยนะฮะโซนนี้บ้านหลังนี้เลขที่เท่านี้นะฮะน้ำสูงประมาณไหนเท่าไหร่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้แฟร์ระหว่างคนที่เขาเสียหายจริงเวลาไปยื่นมันจะได้ไม่ต้องมาถกมาเถียงอะไรกันอีกครับพี่เบสาร
2: ใช่
1: เพราะมันมีบางหมู่บ้านไงอย่างกรณีคุณนวัดกับท่านนายกอ่ะคุณนวัดที่โดนเป็นเมตรนายกแห้งสนิทอย่างเงี้ยเวลาไปยื่นใช่ไหมครับเอาบางหลังอาจจะไม่ได้เพราะน้ำไม่ได้เข้าบ้านคุณเอาบางหลังบอกว่าโอ้โหผมเมตรนึงเนี่ยจะไม่ได้ได้ยังไงฮะดาวเทียมมันต้องจับมาชี้ว่าหมู่บ้านเนี่ยมันน้ำท่วม
2: ครับ
1: นี่คุณอิสระบอกว่าจ่ายไปเถอะหลังละ50,000เขาจ่ายตามจริงนะสิครับแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตู้เย็นพัดลมเครื่องหลับเครื่องนอนตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้เนี่ยเราซื้อมาราคาหนึ่งค่าชดเชยเยียวยาเขาคิดเท่าไหร่ฮะพี่ไพศาล
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
2: อันนี้มันทีหลังใช่ไหมมันต้องไปทรัพย์สินเสียหาย
1: ทีหลังที่หลังครับ
2: ใช่ไหม
1: ที่หลังฮะนั่นอีกกรณีหนึ่งครับก็คือของเราเสียหายก็ต้องไปจดเป็นรายละเอียดเลยนะฮะว่าอะไรเสียหายบ้างมีภาพประกอบไหมภาพสีด้วยนะฮะเอาไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่เขาครับ
2: มีว่าไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่หนึ่งเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ปรากฏว่ามีการจ่ายให้รายแรกแล้วนะรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินเยียวยาจากไอ้มาตรการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ที่เริ่มเที่ยงคืน1ตุลาคมนี่นะฮะ
2: ใช่ใช่คือมันเกิดเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะ
1: ครับ
2: สำหรับผู้ประสบภัยจากอุทกภัยและวาตภัยและแผ่นดินปรากฏว่าเป็นอุทกภัย
1: ครับ
2: ก็เห็นรวมเบ็ดเสร็จจ่ายไป2ล้าน
1: กี่เคสกี่ครัวเรือนครับเนี่ย
2: น่าจะเป็นรายแรกเสียชีวิตนะ
1: เสียชีวิต2ล้านครับใช่
2: 2ล้านบาทต่อรายมีรายงานข่าวว่าจ่ายไปแล้วรายแรกนะเป็นผู้เสียชีวิตประกันภัยพิบัติแห่งชาติจ่ายเยียวยาผู้เสียชีวิตรายแรกของประเทศไปละเป็นคนเชียงใหม่นะเกิดเหตุเกิดที่เชียงใหม
1: ่
2: เดี๋ยวผมดูนะมีการรายงานข่าว

0: จาก3ส่วนแล้วนะส่วนแรกคือเงินทดลองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าแต่ละจังหวัดส่วนกรุงเทพมหานครก็จะเป็นอำนาจของกทม.และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การเยียวยาการจ่ายเงินเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยค่าเช่าบ้านพักไม่เกิน 2,500 บาทสูงสุดไม่เกิน2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพหากบาดเจ็บขั้นพิการก็16,500 บาทค่าจัดงานศพ 35,700 บาทนี่นะแล้วก็ได้รายงานว่าในขณะนี้เนี่ยในส่วนของเงินประกันภัยพิบัติ
1: ครับ
0: ซึ่งเริ่มต้นคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และจะยาวไปถึง1ตุลาคม2570เนี่ยข้อมูลปัจจุบันมีการอนุมัติจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนประเภทกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้กับผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว1รายฮะซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีทายาทผู้ประสบภัยภายในวันนี้ก็คือวันที่8เนี้ยตามหลักเกณฑ์2ล้านบาทซึ่งถือเป็นรายแรกที่จะได้รับการโอนเงินจากการคุ้มครองจากไอ้เงินประกันภัยพิบัติ
1: อ๋อนี่แต่ว่าก็ท่านเสียชีวิตสิครับใช่ไหมฮะ
0: เสียชีวิต
1: ครับสองล้านบาทนะ
0: ครับ
1: ครับก็มันแบ่งเป็น3ส่วนนี้คือส่วนที่3นะครับประกันภัยพิบัติที่มีผล1ตุลาคม
0: ถ้าน้ำเข้าบ้านก็จริงๆเราจะได้10,000
1: สูงสุด100,000ใช่ไหมฮะทรัพย์สินเสียหายอะไรด้วยเนี่ยครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าเบื้องต้น
0: ทรัพย์สินเสียหายก็จ่ายตามที่ประเมินราคาแต่ไม่เกิน100,000
1: ครับครับแต่ว่าอย่างกรณีแคหะคลองจันล่มเกล้าลาดสวายลำลูกกานะฮะสายไหมหรือว่าหลายๆจังหวัดเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์พอก่อนเพราะว่าประกาศภัยพิบัติฝนมันมาตั้งแต่25-26ยังไม่เข้ากรณีประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับ
0: ครับ
1: อาจจะถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วมี
0: แห้งแล้วมาท่วมอีกรอบ
1: มาท่วมอีกประกาศอีก
0: อ
1: ันนี้เราจะเข้าเกณฑ์ทันที
0: คร
1: ับ ครับ
0: ประกันก็มาเลยเที่ยวนี
1: ้ครับครับใช่ครับครับอ่ะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงพี่เวสานะมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา17นาทีครับพี่ไพศาลครับเดี๋ยวผมขอประชาสัมพันธ์งานของทางเม็ด107สักนิดหนึ่งนะฮะมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกรปาฏิหาริย์ล้านนาครับวันนี้มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีครับมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกรนะฮะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2170ครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศครับที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหิริพูนชัยด้วยนะฮะโอนี่ไปลำพูนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปชิวๆที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินนะฮะกาลาดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาเนี่ยจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตว์เลยนะครับเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ครับรีเบิร์ดเนี่ยเพียง 29,99 บาทจากราคาเต็มนะฮะ 21,999 บาทจนถึง15ตุลาคมนี้ครับทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะเคราะห์นะครับ12ราศีจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0814986322แล้วก็ทาง LINE @med107 ครับ
0: อ
1: ันนี้ขึ้นเชียงใหม่ไปลำพูนนะฮะแล้วก็ไปทางแม่ริมด้วยนะนะขึ้นเห็นไปทางม่อนแจ่มด้วยครับม่อนแจ่มที่สวยครับพี่ไพศาลฮะ
0: กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะ
1: ตอนนี้กำลัง

0: ดีเลยปลายฝนต้นหนาวครับพี่ไพศาลเพราะว่าหนึ่งธรรมชาติยังบริสุทธิ์อยู่คือนักท่องเที่ยวยังไปไม่มากฮะ
1: ยังเขียว
0: ยังเขียวขจีอยู่นะครับแล้วก็บรรดารีสอร์ทดอกมงดอกไม้เนี่ยกำลังผลิสวยงามแต่ถ้าเกิดไปช่วงฤดูหนาวจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นกับสิ่งที่ได้มันจะค่อนข้างขัดแย้งกัน
1: มันจะเห็นแต่รถกับคน
0: ถูกต้องฮะกินอาหารก็ต้องไปแย่งกันประมาณนี้ถ้าไปช่วงนี้ประมาณนี้ฮะพฤศจิกายนเนี่ยกำลังดีเลยคนยังไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าธันวามกรากุมภาโอ้โหช่วงนั้นคนเยอะจริง
1: ครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่เขามีงานที่รัฐบาลมีการอัดฉีดเงินให้กับนักกีฬาที่ไปแข่งขันในเอเชียนเกมที่นาโกย่า
0: ถือว่าวันปีนี้เราได้เหรียญมาพอสมควรเลยนะ
1: ซึ่งคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญ
0: ครับ
1: แบ่งเป็น18ทอง13เงิน21ทองแดงส่งผลให้จบการแข่งขันในอันดับ7ของเอเชียและอันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาจะได้รับเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ยที่เบิกมาจ่ายนะ
0: ครับ
1: 236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬาเนี่ย165ล้าน5แสนผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นเอ้าก็แบ่งเป็นชัดเนี่ย
0: ครับ
1: ว่าจะนักกีฬาจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมผู้ฝึกสอนได้เท่าไหร่สมาคมได้เท่าไหร
0: ่มันจะมีข้อตกลงข้างนอกอีกไงพี่ไพศาล
1: อ๋อแล้วข้างในสมาคมบอกเอ้ยแต่ว่าของนักกีฬาต้องดึงมา
0: ครับ
1: คุณได้ค่อยคนละแสน
0: มันเป็นเหมือนสัญญาใจอะประมาณนี้ฮะ
1: เออแล้วมาแบ่งให้กับคนอื่นที่เป็นนักกีฬาที่ไปร่วมแข่งขันแต่ไม่ได้เหรียญด้วยไง
0: ครับ
1: เขาจะมีการแจกให้ทั่วถึงกันด้วย
0: ครับ
1: ครับท่านี้เงินรางวัลจำแนกตามผลงานของสมาคมกีฬานะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเนี่ยผลงาน2เหรียญทอง2เหรียญเงินได้รับเงินรางวัลรวม68ล้าน8แสนสมาคมกีฬาในพระบรมราชูปถัมภ์ผลงาน3เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงเยอะกว่าสมาคมตะกร้อนะ
0: ตะกร้อเขาเป็นทีมไงฮะ
1: แต่ได้รับเงิน27ล้าน7แสน5หมื่นบาท
0: ก็นี่เขาเดียวๆอย่างบิลภูริพลก็คว้าไป2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินใช่ไหม
1: จำนวนนักกีฬาที่ได้ต่อคนจำนวนคงน่าจะลดน้อยกว่า
0: น้อยกว่าครับ
1: ตะกร้อเขาเป็นทีมกันใช่ไหม
0: ก็อย่างทีมชุดก็ต้องมีกี่คนนะพี่ไพศาลตัวจริงก็
1: ทีม A ทีม B ทีม A ทีม B ทีม C แล้วอยู
0: ่ใช่ครับทีม A เนี่ยเอาลง3คนยังมีตัวสำรองอีกฮะ
1: ใช่
0: มั้ยครับทีม B เอามี3คนมีตัวสำรองอีกอ่ะครับ
1: ครับสมาคมกีฬา e-sport ได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงได้23ล้าน23ล้าน 250,000 เทคบอลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิเขาออกมาบอกวันหลังไม่ต้องมาญี่ปุ่นเลยนะถ้าอยากจะมาทำคอนเทนต์เลยปรากฏว่าผู้ว่าโดนทัวร์ลงเลยนะท
0: ั
1: วร์ญี่ปุ่นลงไม่ใช่ทัวร์ไทย
0: เทคบอลนี่ของเราระดับโลกไปแล้วพี่เพศานใช่ไหมใครจะมาสู้เราได้ล่ะครับ
1: ครับ
0: กระโดดฟาดชนิดเหมือนตะก้ออย่างเงี้ย
1: เอาตะก้อมาตะก้อมาเล่นสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยผลงาน3ทองได้รับรางวัลรวม18ล้านแล้วก็มีสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล1เหรียญทองแดงนะ1เหรียญทองวอลเลย์บอลนะ
0: วอลเลย์บอลชายหาดวอลเลย์บอลชายหาดเราได้เหรียญทอง
1: อ๋อ1เหรียญทองกับ1เหรียญทองแดงวอลเลย์บอลชายหาดด้วยใช่มั้ย
0: วอลเลย์บอลชายหาดเนี่ยเราได้เหรียญทองครับเราชนะจีนไปส่วนเหรียญทองแดงอันนี้คือในร่ม
1: ฮะหญิง
0: ใช่ครับ
1: ก็ได้14ล้าน4แสน สมาคมขี่ม้าประเทศไทยผลงานคือ1เหรียญทอง1เหรียญเงินก็ได้รับ13.5 ล้านสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอันนี้นายกสมาคมก็
0: คุณธนพัฒน์ครับครับ
1: 1เหรียญทองแดงครับได้10ล้าน
0: โอ้โห
1: 10.5 ล้าน
0: ครับ
1: 1เหรียญทองแดงสมาคมกีฬาแบดมินตันนี่1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงก็ได้10ล้าน
0: วิวกุลวุฒิได้ไปไงฮะเหรียญทองประเภทชายเดี่ยว
1: ครับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบก็2ทอง1เงินนะได้9ล้านสมาคมกีฬากาบัดดี้แห่งประเทศไทย1เหรียญทองแดงได้8.4 ล้านอันนี้คือตีจับนี่นะ
0: ตีจับทุกการลมหายใจลึกๆอ่ะพี่เวสาน
1: กาบัดดี้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เด็กๆผมเด็กๆผมเล่นประจำเลย
0: ครับ
1: เสียดายไม่ได้ไปคัดตัวตอนนั้นกีฬายังไม่มา ยังไม่มาถึงบ้านเรากาบัดดี้เนี่ย
0: ครับ
1: สมาคมกีฬาเทควันโด1ทอง1เงิน3ทองแดงได้6.7 ล้าน
0: อ๋อนี่คนน้อยฮะ
1: ยกน้ำหนักก็ได้2เงิน2ทองแดงได้4.5 ล้านยูยิสู1ทอง2ทองแดงได้4.5 ล้านมวยสากลสมัครเล่นได้1ทองเดียวเลยน้องโฟกัสใช่ไหม
0: ใช่แล้วหน้าตายังสะสวยอยู่เลยนะไม่มีม่วงไม่มีคล้ำไม่มีช้ำสักนิดนึงเลยนะครับพี่เบสานโอ้แสดงว่ารักษาสภาพร่างกายดีมากนะ
1: ได้3ล้าน
0: ครับ
1: เอ้ยใช่มวยสากลได้3ล้านแล้วก็มิกซ์มาร์เชียลอาร์ตได้1เหรียญทองก็ได้3ล้านกีฬาเรือพาย1เงิน2ทองแดงได้3ล้านคาราเต้1เงิน1ทองแดง2.2 ล้านแล้วก็เทเบิลเทนนิสได้1เหรียญทองแดงก็ได้1.5 ล้าน
0: ครับ
1: เป้าบินนะครับได้1เหรียญเงินได้1.5 ล้านวินเซิร์ฟ2ทองแดงได้1.5 ล้านกอล์ฟได้1เหรียญทองแดงได้ 750,000 กีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กีฬาคูลาช1เหรียญทองแดงได้ 750,000 นอกนั้นก็ยังได้มีการมอบรางวัลพิเศษให้แก่บิวภูริพลบุญสอนได้เพิ่มอีก 800,000
0: ทำลายสถิติฮะ
1: จากผลงานอันยอดเยี่ยมกว่า2เหรียญทอง1เหรียญเงินทำลายสถิติวิ่ง100เมตร
0: ครับ
1: และ200เมตรชาย
0: ครับ
1: นะได้เงินได้เพิ่มเป็นพิเศษอีก 800,000
0: นี่ได้3ต่อเลยนะสำหรับบิวภูริพลนะพี่เบสาร1รางวัลจากเหรียญทองที่เขาได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน2 MVP ประจำรายการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้บิวก็ได้ไปต้องบินกลับไปรับอีก 25,000 เหรียญเป็นเงินไทยก็ประมาณ 830,000 นี่ได้จากการกีฬาแห่งประเทศไทยอีกนะฮะเพราะว่าถือว่าทำผลงานนี้ยอดเยี่ยมทำนายสถิติไป2รายการเนี่ยได้อีก 800,000 ฮะ
1: เฉพาะบิวคนเดียวเนี่ยรับอัดฉีด5.8 ล้าน
0: โอ้ย
1: ไม่อันนี้ไม่นับเอกชนนะ
0: ครับ
1: เอกชนเดี๋ยวเขาก็ต้องว่ากันไปเฉพาะของเขา
0: ครับ
1: อย่างมีไอ้ค่ายสตรีมมิ่งใหญ่บางค่ายที่เขาก็ประกาศอัดฉีด
0: ครับ
1: แต่วอลเลย์บอลชายได้2ล้านเพราะปีนี้ทำสถิติได้ดี
0: วอลเลย์บอลชายใช่ครับใช่ครับ
1: ไม่ได้เหรียญมาแต่ว่าก็ถือว่า
0: ประทับใจ
1: พัฒนาการน่าชื่นชม
0: ครับบิวภูริพลเนี่ยนะฮะรัฐบาลงบรางวัลโอนตรงเข้าบัญชีของนักกีฬาเลยนะสถิติวิ่งของเขาเนี่ยนะครับ100เมตรเนี่ยเขาได้ 9.90 วินาทีฮะก็ถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมไอ้รอบคัดเลือกเขาได้ 9.95 ใช่ไหมรอบรองชนะเลิศ 9.91 รอบชิงเหรียญทองได้ 9.90 แสดงว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะ200เมตรเขาก็ทำลายสถิติของเขาไปด้วยฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเขาได้รับเต็มๆจุกๆไปเลยอ่ะคนเดียวนะครับ5.8 ล้านฮะ
1: ครับเนี่ยพิษโพทาลามิกมอบ2ล้านเติมพลังลูกยางหนุ่มไทย
0: ครับ
1: ชื่นชมผลงานอันดับ5ศึกเอเชีย2026เอเชียนเกม2026เนี่ยก็มอบเลย2ล้าน
0: ครับ
1: ครับก็คงจะเป็นกำลังใจอ่ะ
0: จริงๆสำคัญครับพี่ไพศาลฮะเนี่ยเงินอัดฉีดเห็นได้เลยว่านักกีฬาก็จะมีความมุ่งมั่นนะฮะ
1: เพราะว่าไม่ได้เหรียญไม่ได้เหรียญเนี่ยตามกติกาก็ไม่มีก็ต้องเป็นเอกชนที่มาช่วย
0: ก็จะสนับสนุนใช่ครับ
1: ช่วยสนับสนุน
0: เพราะว่าหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราพัฒนามาตรฐานของกีฬาเนี่ยกลายเป็นอาชีพไปอีกหนึ่งอาชีพแล้วนะครับบางคนทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อจะเล่นกีฬาสร้างรายได้ให้กับตัวเองครับพี่เพศาลอย่างที่เราเห็นเขาออกไปวิ่งซ้อมกันอย่างนี้เนี่ยบางคนเป็นนักล่าเหรียญรางวัลนะครับพี่เพศาลปีหนึ่งเนี่ยสมมติว่าวิ่งมีกิจกรรมวิ่งทุกสัปดาห์เขาจะเอาโปรแกรมมาดูเลยนะครับพี่เพศาลว่าเวลาวิ่งเนี่ยฝีมือดีๆเขาจะไปวิ่งที่ไหนถ้าเราฝีมือประมาณนี้สถิติเราประมาณนี้เราเรียกได้ไหมเงินรางวัลน้อยหน่อยแต่ว่าไปอีกกิจกรรมการแข่งขันหนึ่งเพื่อจะไปคว้าเหรียญรางวัลบางคนเขาทำเป็นอาชีพกันอย่างนี้เลยนะล่าเหรียญรางวัลทั้งปีเงินรางวัลทั้งปีฮะถ้าเรามีฝีมือฟุตบอลตอนนี้เป็นอาชีพไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเงินเดือนเงินดาวเบี้ยเลี้ยงชนิดที่ว่าเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างสบายวอลเลย์บอลที่เป็นวอลเลย์บอลลีกเนี่ยทั้งชายและหญิงตอนนี้ก็มีเงินเดือนเงินดาวหลักแสนด้วยนะครับถ้าดาวเด่นมาจริงๆไปเล่นลีกอาชีพต่างประเทศเลี้ยงดูครอบครัวได้สบายเลยนะฮะรวมถึงกีฬาอื่นๆนะครับพี่เบสาน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าเงินรางวัลเนี่ยมันคือขวัญกำลังใจของนักกีฬาโดยแท้เลยแหละครับสังเกตได้จากอะไรฮะบางคนที่มีการประเด็นดราม่ากันนะเล่นทีมชาติทำไมเอาวิญญาณมาเล่นล่ะทำไมไม่เอาแบบสุดกำลังเหมือนเล่นกับสโมสรเนี่ยสโมสรให้เยอะกว่าไงเพราะฉะนั้นไอ้ติดธงทีมชาติเนี่ยเข้ามาด้วยใจแต่เงินรางวัลก็เป็นขวัญของเขาเหมือนกันครับ
1: ครับ
2: ขอแสดงความยินดีด้วยที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz สนับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ
3: M-COT Radio Network เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์19นาฬิกา30นาทีนะครับมหานครรอบทิศมาแล้วคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีทั่วไทยเลยนะครับเดี๋ยวอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยคุณผู้ฟังแล้วก็ใครอยากที่จะพูดคุยกับเราก็ทาง Facebook ได้นะครับ LTM FM 95ตอนนี้ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดบะแมนยะโสร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดคนร้อยนะครับก็เข้ามานะแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับดีเจบอยดีเจด้งนะครับ
6: ครับผม
5: มาลุยกันต่อเลยครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
6: โอ้ล่าสุดมีการเปิดภาพหมาแม่ลูก
5: หมีหมา
6: ใช่หมีหมาแม่ลูก
5: เป็นสายพันธุ์เหรอพี่เป็นลักษณะของเขาเป็นหมีแต่เหมือนหมาก็เลยเรียกหมีหมา
6: น่าจะเห่าได
5: ้ฮะเออ
6: ก็หมีหมาแล้วมันหอน
5: เ
6: ขาบอกว่านี่ฮะวันนี้คุณมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะเพชรบุรีเปิดเผยภาพอันสุดแสนน่ารักของหมีหมาแม่ลูกอาศัยอยู่ที่บนพเนินทุ่งเอาพี่บอยเคยไปอ่ะ
5: พเนินทุ่งเหรอพ
6: ี่แล้วก็บอกข้อความในโพสต์บอกว่านานๆเจอกันทีขอยืมเก๊กท่านหน้ากล้องแบบดาราท่านหนึ่งหน่อยนะก็แบบใครนะเอาหมีหมาไปเที่ยวกับดาราใครนะจะดีไหมเนี่ยทั้งนี้คุณมงคลนะบอกว่าหมีหมาแม่ลูก2ชีวิตพากันออกมาเดินอวดโฉมความสมบูรณ์ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจีตรงบริเวณพเนินทุ่งทำเอาเจ้าที่ใจฟูไปตามกันถึงจะได้ชื่อว่าหมีหมาแต่เรื่องจริงคือหมีที่ตัวเล็กที่สุดในโลกอ๋อเขาเรียกเขามีชื่อว่าหมีหมาแต่จริงๆแล้วก็คือหมีที่มันตัวเล็กที่สุดในโลกเขาเล็กกว่าหมีโคอาล่าเหร
5: อ
6: หมีโคอาล่านี่ก็ตัวเล็กกันนะ
5: ก็ดูนี่มันจิ๋วเดียวอะ
6: โดมมันก็โตนะหมีโคอาล่าน่าจะเล็กกว่านี้นะ
5: หมีโคอาล่าถ้านั้นเขาเล็กกว่านี
6: ้เออนี่แหละฮะก็ ป็นหมีเขาบอกว่ามันเป็นหมีตัวเล็กที่สุดในโลกปีนต้นไม้เก่งเป็นที่หนึ่งชอบกินผลไม้หรือแมลงเป็นที่สุดการที่พบหมีแม่ลูกหมีหมาแม่ลูกมาเดินเล่นแบบนี้ถือเป็นเครื่องสะท้อนสำคัญเลยครับว่าพื้นป่ามรดกโลกแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยมากพอที่สัตว์จะให้กำเนิดและเลี้ยงดูลูกๆของพวกมันได้ถือเป็นความสำคัญความสำเร็จในการทำงานของเจ้าที่และการร่วมมือกับอนุรักษ์ของพวกเราทุกคนโอ้โหสุดยอดฮะสำหรับข้อปฏิบัติเมื่อเจอหมีหมาในป่าธรรมชาติ1ทำยังไงไม่ส่งเสียงร้องโดยอย่าไปส่งเสียงร้องเป็นชนิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้นะ
5: เจอต้องปิดป
6: ากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบชนิดบางลิงข้างไม่ได้นะเพราะว่าน้องหมีหมาอาจตกใจและกลายเป็นความดุร้ายได้ต้องเว้นระยะห่างชื่นชมความน่ารักและถ่ายภาพอยู่ห่างๆห้ามให้อาหารเด็ดขาดปล่อยให้น้องๆหาอาหารตามธรรมชาติเพื่อไม่ให้พฤติกรรมเปลี่ยนขับรถช้าๆเมื่อผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพราะป่าคือบ้านของเขาเราคือผู้ไปเยือนเพื่อให้สองแม่ลูกและพ้องเพื่อนสัตว์ป่าได้อยู่คู่แก่งป่ากระจานไปนานๆไ
5: ม
6: ่น่ารักนะคุณผู้ฟังไอ้ตัวพ่อไปไหนอ่ะสงสัยนี่จะอนุภรรยาไหมก็แต่งหรือยังไง
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ9
5: น่ารักดีนะในป่านะไปเจออย่างนี้นะนะครับส่วนนี้ทัพนักกีฬานะครับทีมชาติไทยที่ไปสู้ศึกในเอเชียนเกมแล้วก็ได้เหรียญกลับมานะครับวันนี้ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ไม่รอช้าไม่ปล่อยให้นักกีฬารอนานไปคว้าเหรียญมาเหรอจ่ายเงินโอนเงินกันสดๆในงานไปเลย
6: โอ้โห
5: คือมอบป้ายปุ๊บเนี่ยนะฮะมือถือนี่เงินเด้งเข้าปั๊บไม่ใช่มาให้แต่ป้ายนะ
6: ครับ
5: นี่ฮะเจ้าบิวภูริพลบุญสอนนัก
6: วิ่งเด้งเท่าไหร่เด้งเท่าไหร
5: ่5,800,000 บาท
6: เฮีย
5: นะครับจากผลงาน2 เหรียญทอง1 เหรียญเงินแล้วก็รางวัล MVP อีก800,000 5,800,000เจ้าบิวเนี่ยโชว์หน้าจอโทรศัพท์เลยฮะนี่ว่าเงินเข้าจริงครับ
6: หายเหนื่อย
5: เออเขารับป้ายปุ๊บนี่ได้นี่ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลนะเหรียญทองแดงก็5,500,000แล้วก็รวมเงินทั้งทีมนะครับโหทั้งทีมเนี่ยก็คือเขาหลายคนนะแล้วโค้ชด้วยนะรู้สึกไปทั้งหมด14 ล้านกว่านะ4 ล้านกว่าก็ไปแบ่งกันนะนะครับก็ไปแบ่งกันในทีมกันนี่แหละนะฮะวันนี้ก็ชื่นมื่นนะครับแต่ละสมาคมผลงานของทัพนักกีฬาไทยตั้ง18 เหรียญทองเหรียญละ2 ล้านนะ13 เหรียญเงินนี่1 ล้าน21 เหรียญทองแดงอีก500,000นะครับแล้วก็ยังไม่รวมเงินของโค้ชนะครับที่ปั้นนักกีฬาจนประสบความสำเร็จด้วยยินดีด้วยนะครับวันนี
6: ้
5: ก็ทางกองทุนการกีฬาใช้งบไปทั้งสิ้นนะฮะ236,600,000 บาท
6: เมื่อจำเป็นต้องใช้นะ
5: เป็นเงินของนักกีฬา165 ล้านแล้วก็ผู้ฝึกสอนอีก27 ล้านแล้วก็ให้สมาคมอีก44 ล้าน
6: ครับ
5: ผมนะฮะทุกคนทุ่มเทบางคนทุ่มเทมาทั้งชีวิตนะ4 ปีครั้งนะใครที่พลาดหวังไปก็ถ้ายังมีเรี่ยวแรง4ปีหน้าเอาใจช่วยนะครับ
6: นี่แหละพี่นะเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้พี่จะเริ่มวิ่งแหละ
5: ไม่ทันแล้วพี
6: ่4ปีพี่จะไปโอลิมปิก
5: มีเขาวิ่งแต่13
6: จริงป่ะ
5: เออ
6: วิ่งไม่น่าเรียนหนังสือตอนเด็กๆตื่นมาแล้ววิ่งแล้วดีกว่าวิ่งทั้งวันดีไหมตื่นก็วิ่งนอนก็วิ่งคือวิ่ง
5: เรียนกศนไป
6: แล้วก็รับ5 ล้านอย่างวิวใช่ไหม
5: เออต้องมีทั้งพรแสวงกับพรสวรรค
6: ์เออแล้วมีลูกบ้าคุณผู้ฟังฮะจะให้ได้ก็ให้ได้
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ8
5: แต่ว่าเงินนี่มันก็มีผลเนาะต่อเด็กๆทุกวันนี้ถ้าเห็นน่ะใช่ไหมตอนยุคเรายังไม่มีอ
6: ่
5: ะไม่มีคนที่แบบได้รางวัลให้เราเห็นงี้ไง
6: เออ
5: เออ
6: ไปเล่าให้ลูกฟังดิ
5: ได้
6: พ่อหนูไม่เต้นแล้วป้าหนูจะวิ่ง ได้ไหมป้าหนูจะวิ่ง หนูไม่เต้นแล
5: ้
6: ว
5: เออขายาวอยู่แล้วนะได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยว
6: ใช่ไหมใช่ไหม
5: ครับผม
6: เออนั่นแหละฮะเอาวันนี้คุณสุรพลพรชัยศรีนะฮะอายุ46 ปีชาวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมไปติดตามความคืบหน้ากรณีผู้ใหญ่บ้านราย1 พร้อมกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไงคุณสุพลเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาขณะที่กำลังขายไส้กรอกอีสานบริเวณ3แยกทางเข้าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หมู่3ตำบลสิงห์ปุ่นอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเดินมาที่ร้านก่อนชี้หน้าชี้แล้วก็ต่อยเข้าที่ใบหน้า2ครั้งตนก็เลยสวนกลับนะหลังจากนั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ต่อยอีกเข้ามารุมก่อนที่มีคนเข้ามาแยกคาดว่าสาเหตุมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยส่งข้อความผ่านทางไลน์กลุ่มข่าวสารบ้านคนกลางข่าวสารบ้านควนกลางหลังจากที่วัวผู้ใหญ่บ้านไปกินต้นปาล์มในสวนปาล์มได้รับความเสียหายนับ10ต้นนี่มีภาพด้วยวัวผู้ใหญ่บ้านนะแล้วก็ไปแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยที่เขาพนมแล้วก็ร้องขอความเป็นธรรมไปที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขาพนมเกรงว่าเรื่องจะเงียบหายหลังผ่านไปเกือบ1เดือนจึงมาติดตามเรื่องทราบว่านายอำเภอเขาพนมเตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลในอีกไม่นานนี่แหละฮะโอ้วัวไปกินต้นปาล์มแล้วก็เลยโพสต์ในกลุ่มแถวหมู่บ้านสุดท้ายเจ้าของวัวคือผู้ใหญ่บ้านกับผู้ช่วยไม่พอใจกวิดแทนวัวเลย
5: ครับผม
7: มหานครรอบทิศอันดับ7
5: ที่นนทบุรีนะครับเกลี้ยกล่อมมา2ชั่วโมง
6: นะ
5: สุดท้ายยอมวางปืนแล้วพี
6: ่
5: เกือบเกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นอีกแล้วนะครับตั้งแต่ตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตำรวจนะนำโดยท่านผู้การสืบสวนภูธรภาค1นะครับก็ลงพื้นที่ไปนำกำลังไปเจรจากับผู้ต้องหานะครับโดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์แล้วก็ให้ครอบครัวเนี่ยนะครับมาช่วยเกลี้ยกล่อมนะฮะก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับผู้ต้องหามีปืนด้วยมีปืนด้วยนะฮะก็ในที่สุดนะครับเกลี้ยกล่อมอยู่2ชั่วโมงนะยอมวางปืนแล้วครับไม่มีเหตุร้ายใดๆที่น่ากลัวเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นทางสื่อออนไลน์หลายสื่อนะเขาก็พาดหัวว่าเป็นแบบข่าวด่วนเจอหนุ่มคลั่งถืออาวุธปืนอีกแล้วในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อัปเดตล่าสุดนะจะได้ทราบกันว่าไม่มีเหตุร้ายใดเกิดขึ้นนะครับผู้ต้องหานี่ยอมวางปืนละเห็นบอกว่าไปถือปืนอยู่แถวหน้าคอนโดนะซึ่งตอนเย็นคนก็จะเริ่มกลับไงแถวไซม้านะครับไซม้านนทบุรีฮะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ6
6: อันดับ6ไปรัสเซียกันหน่อยฮะวันนี้มีรายงานจากกรุงมอสโกของรัสเซียว่าสำนักงานกำกับดูแลโรคติดต่อเชื้อแห่งชาติรัสเซียออกรายงานว่าไม่พบผู้ติดเชื้อกัณฑ์โรคในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดกับหญิงวัย28ปีซึ่งเป็นเจ้าที่ประจำสถาบันวิจัยกัณฑ์โรคและเสียชีวิตจากภาวะปอดอักเสบรุนแรงเมื่อ2ตุลาคมในวันที่เกิดเหตุไอ้เจ้าปรอดเชื้อแตกกันเนี่ยคุณผู้ฟังขณะเดียวกันลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยฮะก็ยกมันเป็นชื่อนะไอ้นัสโปเตฟนัสซอยเนี่ยมันเป็นชื่อของศูนย์เชื้อแห่งชาติของรัสเซียเขาเนี่ยก็มีการยกเลิกมาตรการเฝ้าระวังบางส่วนหลังผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการไม่พบเชื้อก่อโรคร้ายแรงขณะที่ 90% ของผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคประมาณสัก200คนก็ให้กลับบ้านแล้วถือว่าปลอดภัยสำหรับสำหรับลอสโปเตฟนัสซอยเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยว่าเชื้อหรือโรคชนิดใดเป็นสาเหตุของโรคปอดบวมที่ทำให้เจ้าที่หญิงเสียชีวิตโดยระบุเพียงว่าเธอได้รับวัคซีนและภูมิคุ้มกันต่อเชื้ออันตรายที่ทำงานด้วยขณะองค์กรอนามัยโลกนะคุณผู้ฟังฮะก็ออกแถลงการระบุว่าจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากรัสเซียเพื่อเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านโดยเฉพาะผลตรวจทางห้องปฏิบัติการเชื้อโรคที่มีการตรวจหาและสาเหตุของการเสียชีวิตก็เดี๋ยววันเสาร์พี่บอยจะสัมภาษณ์ทางกระทรวงสาธารณสุขของไทยเรื่องนี้แหละว่าเชื้อกาโรคว่ามันอะไรยังไงต
5: ้
6: องคุยกันนิดนึง
5: เยี่ยมไปเลย
7: มหานครโรคทิพ
4: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
8: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
15: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
7: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
5: เอาวันนี้ไหมแม่แจ้งความจับลูกแท้ๆแล้วนะครับหลังจากที่ให้แม่ไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะแล้วก็จ้างกู้ภัยมาอุ้มนะครับ อุ้มนะไปขังอีกต่างหากแม่พัดวันนี้นะครับก็ไปที่สน.วังทองหลางนะครับกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะลูกชายแท้ๆลูกในไส้จ้างวานกู้ภัยมาอุ้มตัวแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่เราเห็นเป็นห้องกรงเป็นเตียงเหล็กนะลักษณะเหมือนมีลุ่มมัวลวดหนาเหมือนเรือนจำนะครับก็วันนี้คุณแม่นะครับบอกว่าให้ตำรวจเนี่ยนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายเลยกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะถึงจะเป็นลูกหรือใครก็ตามนะครับแม้ว่าตนเองจะมีความรู้สึกสงสารลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่แต่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องให้บทเรียนเขา
16: ครับ
5: นะครับก็โดยเมื่อได้พบลูกหลังเกิดเหตุเนี่ยลูกชายนะก็บอกว่าไม่ทราบสภาพความเป็นอยู่ว่าแม่จะต้องไปลำบากขนาดนี
16: ้
5: นะแต่เชื่อไหมว่าวันนั้นที่ไปออกรายการคู่กันนะที่เขาก้มลงไปกราบแม่พี่บอย
16: ครับ
5: พอจบรายการเนี่ยเดินเข้าลิฟต์ไปปุ๊บหลังจากนั้นไม่เคยคุยกันอีกเลยเออก็แปลกนะครับลูกก็ไม่ได้แบบแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอะไรอย่างนี้เลยนะจนถึงที่มาออกรายการวันนี้วันหนึ่งนะฮะเออนะครับขณะที่พี่เอกนะครับเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับก็บอกว่าการแจ้งความในครั้งนี้เนี่ยเป็นการแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ถึงที่สุดกับทุกคนที่มีส่วนร่วมในกระบวนการอุ้มกักขังนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกชายผู้จ้างผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ในศูนย์ดูแล นะครับนะก็เป็นความประสงค์ของคุณแม่ที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะกับทุกคนนะครับ

0: หารนครรอบทิศอันดับ4
1: คุณผู้ฟังครับอันดับ4มาดูเรื่องของความเสียหายของนาข้าวในพื้นที่จังหวัดสักแก้วหลังน้ำท่วมใหญ่วันนี้คุณกฤษดาพลสิทธิ์เกษตรกรจังหวัดสักแก้วก็เปิดเผยสถานการณ์ผลกระทบด้านน้ำท่วมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันครอบคลุมทั้งหมดเนี่ย9อำเภอ57ตำบลมีเกษตรกรเสียหายรวม 16,197 รายพื้นที่การเกษตรคาดว่าเสียหายพุ่งสูงถึง 240,000 กว่าไร่ครอบคลุมทั้งนาข้าวพืชผักพืชไร่เช่นมันสำปะหลังอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลอดจนไม้ผลและไม้ยืนต้นเช่นลำไยทุเรียนไผ่ปาล์มน้ำมันแล้วก็กระท้อนที่เอ่ยมาบ้านพี่มีกระท้
2: อ
1: นบ้านพี่มีเงาะบ้านพี่มีมะม่วง
2: โอ้โห
1: บ้านพี่มีกล้วย
2: นี
1: ่บ้านพี่
2: นี่ปลูกหรือซื้อมาฮะ
1: ละมุด
2: อ๋อ
1: บ้านพี่มีมะยงชิดบ้านพี่มีขนุน
2: โอ้โห
1: เจ็ดอย่างรวม
2: นี่คืออะไรจะบอกว่าต้องได้เหมือนกันไหม
1: ไม่น้ำไม่ท่วมปลูกไว้ยังไม่ออกลูกเลยที่พูดเนี่ยต้นเบลอเลย
2: ไปซื้อมาน
1: ั่นน่ะสิ
2: ครับผม
1: นี่แหละฮะเบื้องต้นทางจังหวัดก็ประกาศให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้ว9อำเภอ55ตำบล4เทศบาลก็คาดการความเสียหายเริ่มมีแนวโน้มลดลงหลังมีการปรับปรุงตัวเลขให้ชัดเจนอีกครั้งนะฮะก็หนักสุดเลยคือที่อำเภออรัญญประเทศตรงนั้นเนี่ยคาดว่าประมาณสัก 80,000 กว่าไร่แล้วก็ที่อำเภอเขาชะกัน 3,000 กว่าไร่ขออภัยเขาชะกันประมาณสัก 51,000 กว่าไร่อำเภอเมืองสระแก้วประมาณสัก 34,000 กว่าไร่วังน้ำเย็นก็แถวๆประมาณสัก 20,000 กว่าไร่โคกสูงก็เยอะโคกสูงก็เยอะคลองหวาดก็เยอะนี่นะฮะก็ถือเป็นความเดือดร้อนของเกษตรกรจากภาวะน้ำท่วมใหญ
2: ่ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: วันนี้นะครับไหนขอดูอีกทีเพื่อความแน่นแน่เพื่อความชัวร์ว่าข้อมูลไม่ผิดนะเอ้ยไม่คิดไปไหนละเดี๋ยวสักครู่นะคุณผู้ฟังนะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปนะของคุณมิตรชัยบัญชาก
1: ี่ปีแล้วว่า
2: โหก็เสท่านเสียชีวิตปี13นะพี
1: ่ครับ
2: ปีนี้69นะ
1: 13
2: 69ก็56ปีแล้วพี
1: ่
2: นะฮะพระเอกขวัญใจตลอดกาลขวัญใจมหาชนนะครับของหลายคนใช่ไหมฮะวันนี้ก็มีการจัดกิจกรรมนะครับที่พิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาที่พิษณุโลกที่พัทยาเขาก็มีงานนะพัทยาเนี่ยเป็นจุดที่ถ่ายทำแล้วก็คุณมิตรเนี่ยตกจากเฮลิคอปเตอร
1: ์
2: นะครับก็วันนี้นะครับจัดกิจกรรมรำลึก56ปีมิตรชัยบัญชาจัดงานแบบย้อนยุ
1: ค
2: นี่ย้อนยุคแบบมนรักลูกทุ่งนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปงานวันนี้ก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบรุ่นพ่อแม่แม่นะฮะที่ชื่นชอบคุณมิตรชัยบัญชาแล้วก็อยากจะแต่งตัวย้อนยุคเป็นแนวแบบมนรักลูกทุ่งพี่คล้าวกับน้องทองกวาวจูงกันมาเที่ยวงานนะครับก็ทางจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะฮะพิพิธภัณฑ์มิตรชัยบัญชาเนี่ยเขาก็จัดงานนี้ขึ้นนะครับผ่านทางสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะฮะแล้วก็ทางกลุ่มท่องเที่ยวจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะฮะจัดขึ้นมาเขาบอกว่าจัดแบบนี้มา7ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปีนี้อาจจะไม่ทันนะปีหน้าก็ลองติดตามข่าวสารนะว่าเนี่ยถ้า8ตุลาคมเนี่ยวันที่ครบรอบเนี่ยนะก็จะได้มีโอกาสเผื่อไปเที่ยวแล้วก็จะได้ไปร่วมงานนะเพราะบรรยากาศในงานมันก็เป็นคงเป็นเหมือนงานวัดงานย้อนยุคอะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ได้สนุกสนานกันไปอีกแบบนึงนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: วันนี้ CIB เขาไปจับผู้ต้องหารายสำคัญนะฮะโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบก็สั่งการให้ลูกน้องท่านไปจับกุมตัวนายสุไฮมีอายุ27ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาสมคบโดยการตกลงตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด โอ้โหข้อหานะก
2: ็
1: เรื่องของยาบ้านี่แหละครับก็แล้วก็เรื่องของการจำหน่ายด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้ต้องหาสำคัญของบชปสลำดับที่36จับได้พร้อมอาวุธปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มม .4Z 1กระบอกปืนขนาด9มม .5 จำนวน52นัดกระสุนนะ52นัดแล้วก็ยาบ้า426เม็ดจ
2: ับ
1: ที่บริเวณห้องน้ำในปั๊มแห่งหนึ่งที่ปัตตานีนี่ดูสภาพสืบเนื่องจากปสเขารับแจ้งเบาะแสบอกว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะลักลอบลำเลียงยาบ้าจากภาคเหนือผ่านระบบพัสดุคือขนส่งมายังกทมเพื่อใช้เป็นจุดพักยาก่อนส่งต่อไปทางใต้ก็มีลูกค้าอยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้จากการสืบสวนนายมูฮัมหมัดซารีฟเป็นผู้รับพัสดุยาเสพติดแล้วนำไปไว้ที่พักแห่งหนึ่งย่านสวนหลวงอ้าวบ้านดงสวนหลวงเลยก็เลยขยายผลไปกระทั่งไปเจอตัวนายชัยนันชวนขออภัยนายชัยยันกับนางสาวสุภรักษ์นำมาด้วยกันมารับขับรถกระบะมารับยาตามจุดนัดเจ้าที่ก็เลยแสดงตัวจับกุมไว้ได้แล้วก็ขยายผลจากนายชัยยันให้การว่ารับจ้างให้มารับยาเสพติดเพื่อนำไปส่งต่อยังพื้นที่ภาคใต้และกลุ่มผู้ค้าในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยขยายผลนี่แหละฮะ
2: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
2: อันดับหนึ่งก็อัปเดตฟ้าฝนกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นรายวันเลยแล้วกันเพราะว่าตอน5โมงเย็นที่ผ่านมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนฉบับที่4นะครับก็วันพรุ่งนี้ฝนจะตกที่ไหนบ้างเผื่อคุณผู้ฟังนะฮะนี่เลยนะครับเอาที่อีสานก่อนเลยนะนี่พี่แฟนคลับเราอะนะครับพี่ปุญญวัฒน์อ่ะนะครับจากอุบลใช่ไหมทุกวันเลยใช่ไหมอยู่อุบลนะพี่เนาะเตรียมตัวรับมือนะครับพี่นาก็อยู่อุบลนะวันพรุ่งนี้9ตุลาคมจะมีฝนหนักนะครับในภาคอีสานภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้อีสานเนี่ยเขาระบุเลยนะครับตอนนี้กรมอุตุเขาแบบว่าแอดวานซ์เขาพัฒนาละอีสานเนี่ยมีที่บึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีอันนี้จะมีฝนหนักนะครับภาคตะวันออกมี2จังหวัดในวันพรุ่งนี้นะฮะจันทบุรีกับตราดภาคใต้เนี่ยจะลงไปแค่เพชรบุรีประจวบแล้วก็สุราษฎร์รวมไปถึงนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะครับฝั่งอ่าวไทยนะพรุ่งนี้มีแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าวันที่10เนี่ยเยอะเลยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาอัปเดตแล้วกันเนาะคร่าวๆก็วันที่10เนี่ยจะมีกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็หลายพื้นที่ในภาคกลางด้วยนะครับจะมีฝนตกหนักเผื่อวันเสาร์อาทิตย
1: ์
2: นะครับใครจะไปไหนยาวต่อเนื่องไปถ้าคนกรุงเทพเนี่ยก็10-11นะครับน่าจะเจอฝนนะฮะนะอ่ะก็เอาเป็นว่าเอาพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ก็จังหวัดที่ผมเอ่ยไปตอนแรกก็เตรียมตัวนะครับรับมือกันพี่เนเน่สวัสดีนะครับแหมชื่อเหมือนนักร้องเลยลุงจรูนสวัสดีนะครับนะฮะพี่สุนิสานะครับคุณวันนี้นะพี่สุรเดชบอกว่าเราวิ่งล่างวิ่งบนยังไม่ได้ขนาดนี้เลย
1: ได้อะไร
2: เล่าข่าวอะไรกันไปได้อะไรขนาดนี้
1: นักกีฬาไง
2: อ
1: ๋
2: อเราวิ่งเอาเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกจะไปวิ่งนี่คือวิ่งอย่างนี้เปล่า
1: ไม่น้องพี่เป็นคนคิดซับซ้อนวิ่งออกกำลังกายจริง
2: ๆไม่ได้วิ่ง1วิ่ง2วิ่ง7พี่สุรเดชเขาไวกว่าเราเขาบอกว่าเขาวิ่งล่างวิ่งบนเลย
1: ไม่เข้าเลยใช่ไหม
2: นะครับพรุ่งนี้นะครับมาฟังข่าวแล้วก็พูดคุยกันแบบนี้นะครับสบายๆสไตล์ดีเจบอยดีเจด้งกันใหม่นะครับ1ทุ่มเจอกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อยาวๆไป
1: วันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะที่เวลา 20:00 น
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในอำเภอพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,419 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลหลุมดินอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอบางบานพร้อมทั้งราษฎรที่ประสบอุทกภัยเป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน 1,497 ชุดจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่เยียบเยียนให้กำลังใจราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทาน3ชุดรวมสิ่งของพระราชทานทั้งสิ้น 1,500 ชุดนำมาซึ่งความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรหน่วยงานต่างๆคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.เทศบาลเมืองล้อมรัฐจังหวัดลำปางและโรงเรียนส่งวิทยาจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสตือวัดโพนเอ็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบางพลีน้อยจังหวัดสมุทรปราการ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมนักเรียนเก่าบพิษพิมุกในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์และโรงเรียนบ้านหนองไผ่จังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาราชวังสฤษดิ์และวัดบางในกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.ครอบครัวคำหนึ่งธรรมชมรมครูเก่าเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบริษัท Quality Property Management จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีวัดเดินสว่างทางหลวงวัดท่าโกแก่วัดมหาธาตุวัดลัทธิวนารามวัดศรีสุพลจังหวัดเพชรบูรณ์วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์และวัดภาวนาขยองจูสาธารณรัฐเกาหลีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยนครพนมบริษัทเพชรไทยพัฒนาจำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือโอฬารเป็นชกภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดปิตุลาธิราชลังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีหน่วยงานต่างๆตลอดจนคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสุทธิรังสีจังหวัดกาญจนบุรีและวิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจนานนับประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่ง

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับนะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้แหมเป็นเพลงที่รู้สึกมันหวานเนาะมันแอบหวานๆอยู่เหมือนกันนะคะมีคนเหงารออยู่เบอร์นี้จากตั๊กแตนชลดาค่ะขอโทษที่ทำให้รอจากป๊อปปี้นะคะและรอทำอย่างนั้นกับเธอจากเอิร์นเดอะสตาร์นั่นเองค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะในช่วงหัวค่ำแบบนี้2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะพิมดาดูแลคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังก็อย่าทิ้งกันไปไหนนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะเปิดวิทยุฟังไปพลางๆหรือว่าใครอยากจะเข้ามาชมทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจรัวๆให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วค่ะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366ค่ะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม SMS กันด้วย4689400ค่ะช่องทางนี้เพิ่มเติมเพลงที่คุณชอบนะคะอยากจะเชียร์ศิลปินคนโปรดทางช่องทางนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเรียกขึ้นรถไฟกันทั้งตอนกลางวันทั้งตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังนะวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเลยรถไฟเนี่ยนะคะสวัสดีพี่พีระเดชดีกังเจ้าพ่อป๊อปคอร์นนะคะพี่วิจิตสวนโรจน์ค่ะพี่ปัดเมืองกรุงพี่รมิดาพี่สันทัศน์พี่ปุญญวัฒน์ค่ะแล้วก็ยังมีพี่ตรีนกิจนะคะบอกว่าสัปดาห์หน้ากลางเดือนตุลาคมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วค่ะเย้ดีใจจังเลยฝนไปสักทีเถอะนะคะเข้าสู่ฤดูหนาวสักทีเถอะนะคะหนาวจริงไหมอีกนะคะต้องมานั่งลุ้นกันอีกเนาะพี่เสาคำเจ้านะคะสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่วิเชียนอุ่นชาวนานะคะพี่สุรยุทธสมานอัคนีนะคะพี่ละไอจันสุมาพี่จินดาเหล่าชัยคุณยายพอเพียงนะคะบอกว่านอนแล้วจ้ะพรุ่งนี้ขึ้นเวรเช้าค่ะนะคะอ่ะไปนอนนะคะขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีนะคะคุณยายพอเพียงนะพี่จินดาเหล่าชัยด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่ปัดเมืองกรุงอทักทายกันแล้วพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมคุณแม่ประนอมตามสั่งนะคะลูกแชมป์สีสุกนะคะพี่อินแถนจันทราชด้วยนะคะพี่สุรยุทธก็แซวมาบอกรถไฟถึงกระชังไม่ถึงกระชังถึงกระชังไม่ถึงกระชังโอ้นี่บอกไวเลยนะพี่บอกไวบอกอายุเลยนะเนี่ยคนที่พูดคำนี้เป็นเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีพี่เด็กเส้นสดด้วยนะคะมีพี่ภูรัตนพันธ์นะคะมีพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีใช่ไหมนะคะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะนะคะเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะหมดหรือยังนะถ้าเกิดว่าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวรถไฟกำลังจะออกแล้วนะพี่เป๊กสมบูรณ์พี่ส่งเสืออบนะคะแล้วก็มีพี่บัญชาสิมมาพี่สายชนจรัสกูลพี่รัตแกงซ่าคนน่ารักพี่ดาวประสุขครับผมพี่สมยศแก้วเป่งเยออสามยานคุณแม่เกลคนสวยด้วยนะคะนี่แหละประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบ2เพลงเดี๋ยวแถมให้เลย2เพลงหลังจากจบ2เพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะให้เวลาถึง2เพลงเลยนะคุณผู้ฟังโทรมาขอเพลงกันได้นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้กับแป้งโกะคนสวยค่ะ

0: สองเพลงค่ะโนบราโนรานะคะจากพี่วิวกัลยาณีและโนราพลัดถิ่นจากพี่เนตราเชนและพี่กล้วยสแตมค่ะคุณผู้ฟังนี่สองโนราเลยเห็นไหมล่ะอ่ะคุณผู้ฟังขาหนึ่งสายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะใครอยากพูดคุยสายหน้าไมค์นะคะโทรมาจองสายกันได้เลยนะกับแป้งโกะคนสวยนะคะ022481366ตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าใครอยากที่จะจองไว้เผื่อชั่วโมงหน้านะคะก็โทรมาจองกันได้วันนี้สายหลังไมค์นี่ค่อนข้างบางเบามีแต่คนโทรมาหลังไมค์แต่ไม่มีใครอยากคุยหน้าไมค์เลยเอ๊ะมันเป็นยังไงนะ
1: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
2: วีนาค่ะ
0: พี่มีนาเหรอคะ
2: ไม่ใช่วีนาโ
0: บเอ็นพี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
2: ตอนนั้นจะนอนแล้วค
0: ่
2: ะ
0: อ๋ออยู่ที่ไหนคะจังหวัดอะไร
2: พัทลุงค่ะ
0: อ๋ออยู่พัทลุงใช่ไหมคะที่พัทลุงฝนตกไหมคะ
2: วันนี้ไม่ตกค่ะ
0: แล้วปกติตกเหรอคะหรือยังไงตกบ่อยไหมที่พัทลุงเนี่ย
2: เมื่อวานตกวันนี้ไม่ตกตกมั่งไม่ตกมั่ง
0: ตกมั่งไม่ตกมั่งเห็นบอกว่าภาคใต้นี่คือเป็นภาคที่ฝนตกตลอดทั้งปีหรอใช่ไหมพี่วินา
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมเออแล้วน้ำท่วมไหมคะ
2: ท่วมค่ะถ้าถึงช่วงที่ว่าน้ำท่วม
0: แต่ช่วงนี้ไม่ได้ท่วมใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตอนกลางวันได้ทำงานไหมคะพี่วินาวันนี
2: ้ทำค่ะวันนี้ถูพื้นแล้ว
0: ทำอะไรนะคะ
2: ถูพื้นบ้าน
0: อ๋อถูพื้นบ้านงานบ้านใช่ไหม
2: ค่ะ
0: อ๋อได้ทำงานแล้วเนาะวันนี้แล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: บุตรกระบาของเมนตัน
0: ค่ะได้เลยมอบให้ใครไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกใจที่เป็นแฟนรายการของน้องพิมดาแล้วก็พี่เด็ดพี่เจแล้วก็พี่เด็ดน้องหลังไม้ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยค่ะพี่วินาขอบคุณที่โทรมาหน้าไม้นะคะคืนนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: สายชิลฮิวใจค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ือบอกค่ะเป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะคะเป็นเวอร์ชั่นของพี่ดอกอ้อทุ่งทองนั่นเองนะคะเป็นจือบอแบบมันๆโจ๊ะๆนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหานครแคนิวาลดนตรีแห่งภูษาสินนะคะจัดเมื่อวันที่21ธันวาคม2568ณลานอเนกประสงค์บมจ.อสมท.นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้กันค่ะด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นค่ะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยนะคะกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็กู้ได้ค่ะผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะคะมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอมเฮิร์ฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำจีโนโมโตะ
9: ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปร็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะแล้วก็จะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะโทรมาจองกันเยอะๆนะวันนี้ไม่ค่อยมีสายหน้าไมค์มีแต่สายหลังไมค์เพียบเลยคุณผู้ฟังค่ะโทรมาจองกันได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครได้สายหน้าไมค์เดี๋ยวน้องแป๊กกบจะติดต่อกลับไปนะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เป็นเพลงที่มีคนขอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแหละแต่วันนี้ยังไม่ได้เปิดให้เลยก็เลยจัดเพลงนี้ให้เลยก็แล้วกันค่ะเป็นเพลงที่กระแสแรงมากแล้วตอนนี้จากน้าแอดคาราบาวฟิชเชอริ่งกับพี่ปานธนพรเพลงอะไรคุณผู้ฟังรู้หรือยังเน่ๆนายแน่มาก

0: 12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่เข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ที่มีรายชื่อรัฐมนตรีรวม18คนว่าเพิ่งกลับจากต่างประเทศเห็นรายชื่ออยู่ไม่มีปัญหาคณะรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมที่จะตอบและชี้แจงข้อสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบผู้สื่อข่าวถามว่าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมมีแต่ชื่อของรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้าไม่มีถึงจะแปลกทั้งนี้ทุกคนมีความพร้อมอยู่แล้วประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทุกสัปดาห์ฉะนั้นทราบความเป็นไปและเน้นย้ำให้รัฐมนตรีทุกคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเตรียมความพร้อมในการชี้แจงหรือแม้รัฐมนตรีที่ไม่ได้ถูกอภิปรายถ้ามีการพาดพิงถึงหรือนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการชี้แจงแทนในส่วนงานจะต้องมีความพร้อมการมีชื่อนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยก็เปรียบเหมือนอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งคณะเพราะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกกระทรวงฉะนั้นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทุกกระทรวงต้องพร้อมที่จะออกมาชี้แจงกล้าทำไม่ร่วมซักฟอกชี้ฝ่ายค้านหวังผลการเมืองมุ่งปมหัวสวมากกว่าตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราโฆษกพรรคกล้าธรรมกล่าวถึงการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านว่าพรรคกล้าธรรมไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคแกนนำฝ่ายค้านให้ร่วมพิจารณาหรือร่วมลงชื่อในยติดังกล่าวจึงไม่ได้ร่วมลงชื่อแต่ภายหลังเมื่อได้เห็นรายละเอียดของยติแล้วยิ่งเห็นชัดว่าเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหลักต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายรายไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่น่าตั้งคำถามคือยติอภิปรายไม่ไว้วางใจควรใช้เป็นเวทีตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เนื้อหาที่ปรากฏกลับให้น้ำหนักกับประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเรื่องหัวสวมากกว่าการตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารประเทศทำให้เกิดคำถามว่าแท้จริงแล้วการอภิปรายครั้งนี้ต้องการตรวจสอบรัฐบาลหรือมุ่งเล่นเกมทางการเมืองกันแน่อภิสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามน้ำท่วมกทม.และการยกเลิกบึงคูบอนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลนอกจากนี้ยังได้ถามถึงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงของกทม.กรณีบึงคูบอนที่อยู่ในแผนตั้งแต่ปี2556แต่จุดพลิกคือปี2566พบว่าผู้บริหารกทม.เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมและตั้งข้อสังเกตว่าใช้งบจำนวนมากกระทบประชาชนทั้งที่ผ่านการประชาพิจารณ์และเดินหน้ามาจนถึงออกพระราชกฤษฎีกาแล้วจนสุดท้ายนำมาสู่การยกเลิกเป็นทางการในปี2569ตามข้อสังเกตของผู้บริหารกทม.จึงขอให้รัฐมนตรีช่วยตรวจสอบนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่ายอมรับว่าบึงคูบอนได้รับการทบทวนจากกทม.เพราะใช้งบประมาณสูงและทบทวนให้ทำระบบระบายน้ำที่คุ้มค่ามากกว่าแต่สิ่งที่กังวลตนพร้อมตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้โครงการแก้มลิงมีความจำเป็นส่วนโครงการทดแทนคือทำอุโมงค์ก็มีความจำเป็นเช่นกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับเรื่องจากส.ส.ที่ต้องการ

0: คูบอนกลับมาแล้วทางมหาไทยจะช่วยดูส่วนการทำงานของกทม.ยอมรับว่าการประสานงานของเจ้าหน้าที่มีปัญหาบางพื้นที่ไม่มีประสบการณ์บริหารสถานการณ์ยามวิกฤตซึ่งได้ติติ่งไปยังกทม.แล้วราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งไม่หยุดกบน.ปรับขึ้นราคา75สตางค์คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ75สตางค์ยกเว้น B20 E20 E85 ราคาคงเดิมปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางพุ่งสูงจากการโจมตีเรือในอ่าวเปอร์เซียและช่องแคบฮอร์มุซดันค่าขนส่งขึ้นทันทีประกอบกับจีนระงับการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปจนสต็อกสิงคโปร์ร่วงต่ำสุดในรอบ5ปีซ้ำด้วยสต๊อกน้ำมันดิบสหรัฐที่ลดลงถึง3ล้าน2แสนบาร์เรลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ดันราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดิลกรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
4: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น

0: ไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยทรายสวนสี
1: พาเรตริงคิดสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่าม
4: าแล้วชั่วโมงที่2แล้วนะคะพิมดามหานครนะคะสายบ้างพิมดาบ้างอะไรบ้างสลับกันไปมานะคะมาดูแลคุณผู้ฟังค่ะจนถึง4ทุ่มตรงเลยนะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์มารอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพี่พิมพ์ครับ
4: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยใครคะเนี่ย
5: ผมโทรจากแก้วพิษณุโลกครับ
4: แก้วใช่ไหมคะ
5: ครับเป็นผู้พิการทางสายตาครับ
4: อ๋ออยู่พิษณุโลกเหรอคะ
5: ครับ
4: ทำอะไรอยู่ตอนนี
5: ้ขายลอตเตอรี่แล้วเพิ่งกลับมาบ้านนะครับ
4: อ๋อลอตเตอรี่นี่เขาขายกันวันไหนบ้างอะคะพี่แก้ว
5: ก็ขายทุกวันจนวันออกวันสุดท้ายก่อน2โมงเย็น

0: ครับ
1: อ๋อแล้วถ้าสมมติว่าออกแล้วปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นขายต่อเลยไหมหรือว่าเว้นไปกี่วัน
0: ต้องไปเอาลอตเตอรี่ชุดใหม่มาก่อนครับ
1: อืมเว้นประมาณกี่วัน
0: วันหนึ่งครับวันหนึ่งถึงสองวัน
1: เอาเว้นวันสองวันแล้วก็ขายต่อเลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อ๋อดีจังเลยเนาะแล้วขายกี่วันถึงจะหมดครับประมาณกี่วัน
0: ก็13-14วันแล้วครับ
1: อ๋อก็ขายจนถึงเกือบจะลอตเตอรี่ออกเลยเนาะ
0: ครับ
1: อืมนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แก้ว
0: สาวบางกลวยครับของคุณออนออลดีครับ
1: ได้เลยคิดถึงสาวบางกลวยอยู่หรือเปล่า
0: ไม่ครับพอดีฟังเพลงนี้แล้วชอบครับชอบคุณออนเขาร้องเขาเสียงหวานดีเนาะ
1: ใช่นะก็จะเป็นเพลงที่กลับมาดังด้วยเนาะใช่ไหมเพลงนี้
0: ใช่เป็นไวรัลในTikTok
1: เนาะ
0: TikTokด้วย
1: นี่เห็นไหม
0: ผมต้องเรียกพี่ว่าพี่แล้วแหละ
1: เหรอได้ได้
0: เพราะผมน่าจะเด็กกว่าพี่อ่ะเพราะผมเกิด3-4ไง
1: อ๋อได้เลยน้องแก้ว
0: คร
1: ับ นะอยากฟังเพลงสาวบางกลวยนะมอบให้ใครไหมคะ
0: ครับมอบให้ทุกเสียงทุกสายแฟนเพลง95แหละครับ
1: ได้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพี่พิมดานะคะ
0: ได้ครับว่ามาเลยครับ
1: ขอขอบคุณ
0: ขอบคุณ
1: น้ำจิ้มเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอาใหม่ขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบู
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอยาระอาห้า
0: และไอยาระอาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยาระอาห้า
0: ไอยาระอาห้าน
1: ี่สุดยอดเลย
0: ขอบคุณ
1: มากมากเลยน้องแก้วถามหน่อยสิน้ำท่วมไหมอ่ะพิษณุโลก
0: ได้ครับ
1: พิษณุโลกเป็นยังไงน้ำท่วมไหมคะตอนนี
0: ้ก็ไม่มีนะครับปีนี้พิษณุโลกไม่มีครับ
1: ดีจังเลย
0: แต่ก็โดนบ้างบางอำเภอนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่
1: ก็มีบ้าง
0: อำเภอนครไทยอำเภอชัตการโดนบ้างครับ
1: แต่ว่าที่ตรงที่น้องแก้วอยู่นี่คือไม่โดนเนาะ
0: ไม่โดนครับ
1: ขอให้ไม่มีท่วมนะปีนี้นะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะน้องแก้ว
0: ครับอยากให้เข้าหน้าหนาวแย่แล้วนะพี
1: ่เนาะอยากหนาวเหมือนกันเนี่ยจะได้หนาวกันไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยปีนี้
0: เดี๋ยวนี้ร้อนมากเลยนะพี่บรรยากาศเปลี่ยนไปนะพี่พิมพ์เชื่อไหม
1: ค่ะใช่ใช่
0: เพราะว่ามันเกิดภาวะเรือนกระจกด้วยผมว่านะ
1: ใช่จริงๆเนาะโลกมันเปลี่ยนไป
0: ตอนสมัยผมเรียนมันก็เริ่มร้อนแล้วนะสมัยผมเรียนม.2 ม.3 ก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้กันแล้วนะภาวะเรือนกระจกอะผมจำได้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วอะ
1: ใช่แล้วก็ค่อยๆร้อนมาเรื่อยๆเลยเนาะน้องแก้วเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ป่ามันถูกทำลายด้วยพี
1: ่ใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: ตัดกันหมดไงมันก็เลยเหมือนกับฝนก็เลยตกไม่ตรงฤดูหนาวก็มาไม่ตรงเวลาซะละเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดอากาศนะพี
1: ่เนี่ยน้องแก้วนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยนะแล้วก็แบบรู้ความรู้รอบตัวเยอะด้วยแล้วก็วิเคราะห์เก่งมากๆเลยอ่ะนะ
0: ตอนนั้นสมัยเรียนอยู่เคยไปประกวดสังคมไงพี
1: ่ราคาเดี๋ยวขอโทษนะน้องแก้วตอนนั้นที่น้องแก้วไปเรียนอยู่อ่ะคือน้องแก้วเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาหรือยังคะ
0: ครับเป็นแล้วครับเป็นตั้งแต่กำเนิดแล้วครับ
1: อ้าวหรอคะแล้วเวลาเรียนก็คือเรียนอักษรเบลอย่างเงี้ยเหรออ
0: ักษรเบลครับ
1: โอ้โหแล้วแปลว่าอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยสิใช่ไหม
0: ก็อ่านเยอะครับเพราะเรียนสังคมเยอะตอนนั้นไปประกวดด้วย
1: โอ้โหเก่งมากเลยอ่ะเน
0: า
1: ะนะคะเป็นกำลังใจให้นะขอให้น้องแก้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาล่ะโอ้ยเป็นผู้พิการทางสายตาที่เก่งอีกหนึ่งคนเลยเนาะขยันด้วยขยันตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือด้วยนะคะก็ขอให้น้องแก้วประสบความสำเร็จเนาะไม่ว่าจะคิดหวังอยากจะทำอะไรนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการเลยนะคะเอาล่ะน้องแก้วก็ขอสาวเมืองกรวยมาเดี๋ยวเรามาดูซิว่าพาเรทชุดนี้มีสาวอะไรบ้าง

0: ด้วยกันนะคะมีสาวที่ไหนบ้างมีสาวบ้านแพนค่ะจากคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์บ้านแพนนี่ไหนใช่อยุธยาปะนะน่าจะใช่นะคะแล้วก็สาวสันกำแพงค่ะจากพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะสาวบางกรวยจากน้องออนอรดีค่ะและสาวเมืองการจากพี่ดวงตาคงทองนะคะมาด้วยกัน4สาว4จังหวัดเลยนะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอบคุณกันด้วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้อัยยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยยราอาหาร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภา
2: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
3: ไอ้อัยรา อาหารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยรา อาหาร
0: มาแล้วมาแล้วชั่วโมงที่2ค่ะรถไฟมารอคุณฟังแล้วเช่นเดียวกันนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live นะคะกดไลค์กดหัวใจนะคะส่งสติกเกอร์ตัวเดียวพอแล้วก็รายงานตัวมาได้นะคะเพราะว่ารถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วชั่วโมงที่2แล้วค่ะเดี๋ยวเรียกหลังไมค์กันก่อนนะหลังไมค์วันนี้มากันเพียบเลยค่ะพี่ดอนเดี๋ยวก่อนพี่สายยันไม่ใช่ เดี๋ยวก่อนอันนี้ชื่อศิลปินชื่อเพลงนะไม่ใช่เอาใหม่สิเริ่มใหม่หลังไมค์พี่กู๊ดชลบุรีพี่หงาชุมพรพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่อนันต์โคราชพี่ฉันทนารังสิตพี่วอนจังหวัดกลางพี่อริศกระบี่พี่ไพศาลศรีสะเกษพี่การสมุทรปราการพี่วันวิสาสุโขทัยพี่สุนาจังหวัดเลยลุงก้า35แท็กซี่พี่แมนลำปางและ

0: พี่พลอยอุบลนี่นะคะก็มากันเพียบเลยเหมือนกันนะหลังใหม่นะตอนชั่วโมงแรกมันจะบางเบาแต่ว่าไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยมากันเพียบนะคะคือเขาอยากขอเพลงหลังใหม่เขาไม่ได้แบบว่าอยากคุยหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีนะคะทาง Facebook Live นะคะพี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ชัยโอท่าสะอ้านนะคะพี่ดาวพระสุขครับผมพี่น้องบอมจอมซ่าน้องไบสไลเดอร์นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทศพลด้วยนะคะพี่สุภาพค่ะพี่ชุติยาด้วยนะคะบอกว่าทำไมโหลดแอปของ FM 95ไม่ได้ปกติใช้งานได้นะคะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะนะคะหรือว่าดูสัญญาณเน็ตไหมพี่ชุติยาลองดูไหมถ้าเกิดว่าสัญญาณเน็ตอะไรก็แล้วปิดเครื่องเปิดเครื่องโทรศัพท์ก็แล้วยังใช้ไม่ได้แปลว่าแอปมีปัญหาอาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงนะคะแล้วก็ยังมีน้องกัญญารัตน์นะคะกวางน้อยไม่หลับไม่นอนนะเราเนี่ยนะออกเวรแล้วก็ยังมานั่งทำรายการมานั่งดูรายการอีกนะคะน้องแชมป์สีสุขลูกชายแม่นะคะพี่เขยต่างบ้านสะใภ้ต่างเมืองนะคะบอกว่าคงไม่มีสาวชัยภูมิไม่มีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หนูเพียรพกากุลนะคะพี่หนีดูกูสนะคะบอกว่าอะไรเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วเป็นอะไรหรอเขาเป็นอะไรกันอ๋อเขาแซวกันอยู่นะคะแล้วก็มีใครอีกนะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สาวคำเจ้านะคะแล้วก็พี่อุดรนะคะหมดหรือยังน้องบอมจอมซ่านะคะพี่หนูเพียรนะพี่ชอชัยใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมพี่ทศพลพี่เล็กเซาะกราวนะคะพี่สำรวยก้าวซับจากสุราษฎร์ธานีพี่สุธีราพรมสีแก้วด้วยนะคะดูซิหมดหรือยังน้องเบลเบดนะคะพี่แต๋วสะพานใหม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่สำรวยทักทายแล้วเรียบร้อยนะโอ้น่าจะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังนะคะทางนี้เป็นยังไงคะทางนี้นะคะมีบ้าน TikTok ด้วยนะคะก็มีหลายๆบ้านเลยตอนนี้นะคะก็จะเป็นน้องบายน้องหนีด้วยทำไมมันชื่อซ้ำล่ะน้องแวนน้องเอฟอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะทักทายกันเข้ามานะคะเอาล่ะรถไฟออกก่อนนะไปแล้วรถไฟออกแล้วนะคะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากพี่โชเล่ชคัตพลมาฝากด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่จากโชเล่สคัตพลนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงยาวนิดนึงนะเขาเรียกพี่นักรักน้องรู้จักไหมนะคะจากพี่โชเล่ชคัตพลนะคะเพราะจังเลยอ่ะเพลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบนะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วคำร้องทำนองค่ะโชเล่ชคัตพลเขียนเองนะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่ตะวันเพชรรัตน์ค่ะเขาเรียกว่าเป็นคู่บุญของเขาเลยทั้งสองคนนี้เขาต้องทำงานร่วมกันนะคำร้องทำนองเรียบเรียงเนี่ยนะคะสองคนนี้เขาต้องอยู่คู่กันนะแล้วเขาก็เป็นคู่บุญกันนะคะวาสนาส่งบุญภาวาสนาส่งนะคุณผู้ฟังใครชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะจอคิวพีต้องขอขอบคุณด้วยกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วพีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เพลงค่ะตามใจคุณผู้ฟังเลยนะเนี่ยเพราะคุณผู้ฟังขอมาหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูวสิทธิ์ฟิชเจอริงกับพี่พันธ์วรการนะคะพี่ทศพลจัดให้แล้วนะพี่ทศพลขอมาแล้วก็มีพี่เอสุดหล่อด้วยนะคะบอกถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะเพลงนี้เนี่ยนะคะหม้อหุงข้าวอยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่11นะคะเคยอยู่ในฮิตที่1ตั้ง9สัปดาห์ด้วยนะแล้วก็ก่อนหน้านั้น

0: นะคะบาปบุญจากพี่หนูมิเตอร์และพี่เล็กเซเรนนะคะนี่ตอนนี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่1อยู่นะเป็นสัปดาห์แรกเลยที่เขาขึ้นฮิตที่1แล้วก็มีคนขอกันเยอะจริงๆเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะหยิบมาฝากกันค่ะ2เพลงนะคะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อหลังโฆษณามีเรื่องสั้นมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: โดยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ยทรายสวนสีเอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อแล้วนะคะอันนี้คือพิมดาเองนะคุณผู้ฟังนะคะอาจจะแบบว่าสปอร์ตอาจจะงงๆเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ใช่น้องทรายนะวันนี้พิมดามาดูแลคุณผู้ฟังแทนนะคะเอาละคุณผู้ฟังอย่างที่บอกแหละว่าหลังจบโฆษณาจะมีเรื่องสั้นๆอันนี้สั้นมากเลยนะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันด้วยค่ะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่คุณนายกับสาวใช้นะคะเขาคุยกันนะคะสาวใช้ก็บอกว่าคุณนายคะหนูขอขึ้นเงินเดือนได้ไหมคะคุณนายคุณนายบอกว่าทำไมฉันต้องขึ้นเงินเดือนให้เธอด้วยล่ะสาวใช้ก็เลยตอบว่าก็คุณผู้ชายอ่ะให้เงินคุณนายเยอะกว่าหนูอีกคุณนายก็เลยตอบว่าเอ้าก็ฉันเป็นเมียนี่ฉันก็ต้องได้สิสาวใช้ก็เลยตอบว่าแต่หนูควบสองตำแหน่งเลยนะคุณนายหนูเป็นทั้งสาวใช้แล้วหนูก็เป็นทั้งเมียคุณผู้ชายด้วยอ่ะไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องสั้นๆนะคะสนุกๆ นะคะเล่าให้ฟังกันในวันนี้นะคะก่อนจะทิ้งท้ายกันอีกหนึ่งเพลงนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเนาะวันนี้

0: หมดเวลาของพิมดาแล้วนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน2ชั่วโมงเต็มเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลคนสวยนะคะมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะแล้วก็เจอกับพิมดาวันพรุ่งนี้นะ10โมงนะมารอนะคะพิมดาเหมือนเดิมนะคะเฝ้าหน้าจอมารอหน้าปัดนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ
1: สนับสนุนโดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะคืนนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังนะเห็นมีคนขอเพลงของพี่ดอนมานะคะแต่ว่าหาไม่เจอคุณผู้ฟังเอาเพลงนี้ไปกันละกันนะเอาความรักของเธอคืนไปจากพี่ดอนค่ะวันนี้พิมดาลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: วลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิตโก

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ
0: ้ยแค่นั่งก็โอ้ยรอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ับสนุนโดยต้อนรับเทศกาลกินเจกับไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ

วัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังกูท่านเลยนะเจ้าตีกำลังติดตามหับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครเจ้าวันนี้ก็เป็นเวลาดีเนาะเฮามาเจอกันกูวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา4ทุ่มจะถึงเที่ยงคืนเลยนะเจ้ากับดีเจลูกตันจันนิชาเจ้าวันนี้ดูกับเมืองละว่าอะไรคุณผู้ฟังวันนี้เลือกงานเพลงนะ3งานเพลงกำเมืองแล้วก็เป็นเพลงภาษาเหนือมาทักทายเอิ้นเอ่ยนะคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะเจ้าเนี่ย3งานเพลงขออนุญาตกันนะอันนี้ฟังกำเมืองไปก่อนเนาะเริ่มมากับงานจากวงอู้ลันลาอาสยามนะเจ้าฮู้ก่ออันนี้ชื่อเพลงแล้วก็ต่อด้วยบ่มีแฟนนะฮะงานจากดรีมสุภการแล้วก็ที่จบไปตะกี้ก็คืออย่ากึดนักนะฮะงานจากพี่แคทรัตการเนาะเอ๊ะและไม่คือมีคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่าชอบนะคะเวลาดีเจอู้กำเมืองเจ้าวันนี้ก็เลยจะเต็มเลยในช่วงต้นชั่วโมงนะคะนะคะปึ๊บกลับมาที่รายการปกตินะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีค่ะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ฟังนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95ใครที่แวะเข้ามาผ่านเข้ามานะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามนะคะตันฝากด้วยก็แล้วกันนะคะกดเอาไว้เลยนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางช่องทางอื่นๆด้วยค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทอันนี้ใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วย mcot connect นะคะ mcot connect สามารถฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็รวมถึงข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็มีคำถามเข้ามาว่าแอปพลิเคชันนะคะอันเดิมของเราก็คือ LTM FM 95เนี่ยทำไมถึงโหลดไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของการอัปเดตตัวแอปพลิเคชันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วฝากเป็นตัวนี้ใหม่ล่าสุดกับ MCOT Connect ดีกว่านะคะ MCOT แล้วก็ตามด้วยคำว่าConnect นะคะอันนี้ได้ฟังแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะแล้วก็รวมถึงหลังไมค์ตอนนี้เข้ามารัวๆเลยนะคุณผู้ฟังก็วันนี้เช่นเคยนะคะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้ฝากเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะจ๊ะ02-248-1366เอาแบบกำเมืองก่อน02-248-1366เจ้าเป็นดีเจสองภาษาแบบภาษาไทยอังกฤษหรอเปล่าภาษาไทยกับสามกำเมืองเจ้าสองภาษาไงเป็นแบบไบลิงกัวนะคะนะคะวันนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคุณผู้ฟังแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง

นะจ๊ะสำหรับทาง SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะที่4689400นะคะ4689400นะจ๊ะอยากจะแนะนำเพลงนะคะหรือว่าจะทักทายดีเจนะคะส่งเข้ามาได้เลยนะคะทุกช่องทางของเรานะคะนะตอนนี้หลังไมค์เข้ามารัวๆเลยใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์นะคะอีกสักครู่ในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะคุณผู้ฟังก็

22เนี่ยถ้าเทียบเป็นคนเราเนี่ยก็นะก็จบมหาลัยแล้วเนาะเริ่มเข้าสู่วัยทำงานนะคะโตแล้วนะคะก็หลายๆคนเนี่ยอยู่กันมาแบบครอบครัวเลยคุณผู้ฟังนะคะฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการเริ่มต้นสถานีเนาะนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเพิ่งมาเจอเหมือนกันนะคะเพิ่งมาเจอเมื่อสัก4-5 ปีหรือว่าบางคนบอกเนี่ยเพิ่งเจอแบบเมื่อเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยนะคะไม่ว่าจะช่วงไหนก็ตามนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับดีเจรวมถึงทีมงานของ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะกิจกรรมของเราค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยมีตลอดทั้งปีนะคะในส่วนของกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดอยากจะมาร่วมกิจกรรมทำอย่างไรอย่างแรกเลยคือการติดตามนะคะติดตามกิจกรรมว่าเอ๊ะนะคะเดี๋ยวเดือนไหนมีกิจกรรมอะไรไปที่ไหนอย่างไรบ้างที่เพจของเราตรงนี้นะคะรวมทุกอย่างอยู่ที่นี่อัปเดตก่อนใครFacebook Fanpage ค่ะเขียนง่ายๆพิมพ์ค้นหาง่ายๆคุณผู้ฟัง LTMFM แล้วก็ตามด้วยเลข95หรือว่าถ้าบอกว่าน้องลูกตาลเนี่ยพี่ไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเลยไม่เป็นไรค่ะพิมพ์ว่าลูกทุ่งมหานครก็ได้เข้ามาก็จะเห็นโลโก้นะ22แบบนี้แล้วก็จะเห็นเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงนี่แหละนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเข้ามาแล้วเห็นดีเจหน้าตาดีอันนี้กดไลค์นะคะนะคะถูกต้องรับรองว่าไม่ผิดแน่นอนนะโอเคค่ะนะคะฝากไว้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะฝากตัวและหัวใจดีเจด้วยนะจ๊ะก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าไมค์ค่ะในช่วงสายชิวหัวใจนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงน่ารักน่ารักเพลงนี้ด้วยคนเราก็จะมีความชอบที่แตกต่างกันไปนะคะแต่เราชอบแบบไหนก็ขอให้ได้แบบนั้นค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับอ้าวสายมารออยู่แล้วนะคะจากศรีสะเกษนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่ติ๊กนะ
2: ครับผม
1: ครับผมพี่ติ๊กกับตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังจ๊ะ
2: เคยแต่ฟังครับไม่ได้โทรสักทีย
1: ังไม่เคยคุยสายหน้าไมค์ด้วยกันเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยที่โทรเข้ามาพี่ติ๊กอยู่ไหนคะเนี่ย
2: ขออยู่ที่สะเกษกันทรักครับผม
1: อ๋อหมายถึงว่าอยู่ที่บ้านแล้วหรือว่า
2: ที่ทำบ้านครับ
1: อ่าโอเควันนี้ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างคะอากาศเริ่มเย็นแล้วหรือยัง
2: อ๋อตอนประมาณที่หนึ่งที่สองก็อากาศเย็นแล้วครับ
1: โอ้ค่ะ
2: นึกว่าจะไม่มีฝนแล้วครับ
1: ไม่มีฝนแล้วเนาะโอเคนะคะวันนี้ได้คุยกันแล้วติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะพี่ติ๊กขา
2: ฟังตั้งแต่พี่ณเดชน์นู่นแหละครับแล้วก็น้องตาลเข้ามานู่นแหละครับ
1: ค่ะค่ะก็น่าจะสองปี
2: แล้วก็ไม่ได้ฟังประมาณปีสองสามปีนั่นแหละครับ
1: ค่ะค่ะโอ้อันนี้ฟังทางวิทยุหรือออนไลน์จ้าพี่ติ๊ก
2: ตอนที่แรกฟังวิทยุแต่ตอนนี้ฟังทางเฟซบุ๊กครับ
1: โอ้แสดงว่าเคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: พี่ติ๊กคอนเฟิร์มหน่อยสิว่าดีเจลูกตาเนี่ยสวยขนาดไหน
2: สวยตั้งแต่ร้องเพลงน้อยนิดหน่อยแล้ว
1: พี่ติ๊กพี่ติ
2: ๊
1: ก
2: ก็ฟังเพลงครับผมฟังในทุกแนวอยู่บ้านก็ฟังเอฟเอ็มที่บ้านครับผมตอนกลางวัน
1: ขอบคุณมากครับพี่ติ๊กพี่ติ๊กบอกว่าเหนื่อยมากเลยโทรมาหน้าใหม่กับลูกตาเนี่ยเหนื่อยมากนะโอเคค่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของน้องเนสกาแฟ
2: ครับผม
1: ค่ะกับลูกไม่เก่งแล้ว
2: ครับผม
1: โอ้เพลงนี้นะก็เป็นเพลงที่แบบก็เล่าเรื่องราวนะฮะพี่ติ๊กอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมครับเพลงนี
2: ้ก็ให้แฟนคลับน้องลูกตาแล้วก็ LTMF เป็นกันหน้าทุกคนละครับ
1: ได้เลยโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ติ๊กมากๆถ้ามีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิวใจกับเพลงนี้ลูกไม่เก่งแล้วเนสกาแฟศรีนครค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณสายหน้ามาอีกครั้งนึงนะคะแนะนำงานเพลงที่มีความหมายดีๆนะคะของน้องเนสกาแฟสีนครกับลูกไม่เก่งแล้วนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะใครที่อยากคุยสายหน้าใหม่นะคะรับอีกหนึ่งสายนะจ๊ะหรือจะเพิ่มเติมเพลงเอาไว้นะคะก็ที่เบอร์ของเรานะคะ02-248-1366นะคะมาทักทายสมาชิกกันบ้างนะคะมีหลายคนเข้ามาแหละตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะฮะสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่โกมลพี่ภพพี่วิจิตนะคะแล้วก็พี่ไตรรัตน์นะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะพี่สนชายนะบอกว่าสวยจ้ะ10 10 เอ๊ะอันนี้เหมือนมันจำใจต้องชมนะฮะ พี่บอลพาสวัสดีจ้าน้องบอยดาวพระสุขนะบอกอยากฟังงานของพี่เบาวีไม่มีประโยชน์นะคะไม่ถึงพี่หรอไม่ถึงดีเจหรอไม่มีประโยชน์หรออ๋อไม่ใช่ชื่อเพลงพี่ธนวุฒินะพี่บุญยงสวัสดีจ้ะแล้วก็น้องเกียรติศักดานะสวัสดีครับผมพี่ลูกตาลมาแล้วจ้าคิดถึงแล้วก็มีใครอีกพี่คำสอนนะคะสวัสดีจ้ะพี่อามสวัสดีค่ะพี่นางหนูวานพี่ประเดิมนะคะน้องน้องแกงฟอดีเจด้วยนะคะน้องแชมป์น้องหนูดีนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะฮะแล้วก็ใครอีกพี่มาดาพี่นักรบค่ะพี่พระกิติเหรอประกิตินะคะพี่หานรักนะคะขอบคุณมากเลยสมาชิกของเราทักทายนะคะแล้วก็น้องหนูนาสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็มีนัทคุณณัฐพลกีตาร์หรอเอากีตาร์ด้วยอ่ะน้องกีตาร์จากเกาหลีใต้นะจ๊ะอันยองแล้วก็พี่อะไรนะเมื่อกี้นี่อ่ะพี่บุญยงอ่ะพี่ติ๊กอ๋อนี่หรอพี่ติ๊กหรอโอเคพี่ติ๊กก็คือพี่บุญยงจากศรีสะเกษเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใส่หน้าใหม่นะคะขอบคุณมากเลยเข้ามาดู2ช่องเลยนะน้องกีตาร์ด้วยแล้วก็พี่ชนินนะบอกวันดีน้องลูกตาลคนงามเมืองเชียงใหม่ขอเพลงเสน่ห์เกาะคาของศักดิ์อุดมพรเนิร์ดจากลำปางเจ้าแล้วก็พี่ณรงค์นะคะรับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะขอบคุณมากๆเลยสวัสดีน้องไบค์เพิ่มเติมนะจ๊ะป่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อค่ะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะคะงานหวานเลยนะคะพี่วาจากสมุทรปราการเขาฝากมางานจากน้องลีโออาทิตย์ค่ะแม่ๆจ๋าหมดดวงฤทัยจัดให้ในช่วงนี้

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะทักทายเพิ่มเติมทาง Facebook Live นะสวัสดีพี่สุดใจนะคะบอกวัดดีน้องลูกตาลคนน่ารักจากพี่จอใจเดียวบึงกลุ่มนะคะแล้วก็พี่จรูนกองแก้วจากแม่สอดนะบอกคนแม่สอดนอนฟังอยู่นะจ๊ะแล้วก็พี่ฮารุณหามะพี่ไร่โรบัสต้าชัยยราชด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแวะมาให้กำลังใจนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้จัดงานเพลงสนุกๆ กับมหานครไลฟ์นะคะหญิงลีศรีจุมพล

0: สนับสนุนโดย
1: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จนเจด้วยอแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอนรู้

0: ันไรฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02 114 3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อ

0: ช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆ Mood Day on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081 498 6322

0: าจริงๆอ่ะคุณผู้ฟังฟังเพลงนี้แล้วเขินมากบาปบุญอะอะไรอย่างเงี้ยปกติเราจะได้ยินเนาะบาปบุญเนี่ยไม่รู้เป็นบาปหรือบุญนี่นะคะที่ทำให้เราได้มาเจอกันตรงนี้แต่ที่แน่ๆนะคะเราอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขนะคะ TFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะบาปบุญนะคะหนูมิเตอร์เล็กโซเรนนะคะฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ฉันทนารังสิตแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักอยู่คู่ฟ้ากุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนะคะจากพี่อนันต์โคราชจ้า
1: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานของพี่ป๋องนาเปลี่ยนนะคะเคยมีคนถามมาหน้าแหละนะคะแล้วก็เปิดไปครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับดีเจลูกแตงชนิชานะจ๊ะ

0: ณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วอุ้ยวันนี้คนเหนือทำแล้วเนี่ยสวัสดีเจ้า
5: สวัสดีค่ะดีเจลูกตาลสาวน้ำหมวยคนใสชนทิชาครับ
4: แล้วมันมีสโลแกนด้วยกะ
5: มีครับ
4: จ้าขอบคุณชนะเนาะไอ้หนานดิฟเนาะจากแม่เมาะลำปางแม่นก็หา
5: ใช่แล้วครับ
4: นี่จำได้โอ้เป็นไงบ้างเจ้าสบายดีก่อบ่ได้อู้จัดมาเลย
5: ครับสบายดีครับ
4: จ้าบ้านเฮาฝนตกก็ไอ
5: ้ตกเมื่อวันที่5ที่6นะครับแล้วก็หายแซ่บเลยถึงวันที่แดดฮ้อนมากเลย
4: โอ้แต่ว่าจะกำลังจะหนาวเลยจะแตกก็หา
5: ครับแต่ช่องจอนเจ้านี่หนาวอยู่ครับมันเย็นๆเริ่มจะมีหมอกลงครับ
4: เจ้าโอ้หวังว่าไอ้น้อยจะได้ใส่เสื้อกันหนาวกันพ่องเนาะใส่เสื้ออุ่นเน
5: า
4: ะ
5: ครับผมน่าจะได้ใส่เจ้าอยู่ครับปีนี้นะผมยุดเจ้าครับ
4: เจ้าเนี่ยแต่ว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องน้ำอยู่เนาะเพราะว่าเห็นเปิ้ลบอกว่าเดี๋ยวฝนจะตกติดต่อกันแถมแต่ว่าก็บอกว่าจะเยอะขนาดไหนเนาะจะหนักขนาดไหนเน
5: า
4: ะ
5: แต่ส่วนมากทางเทนี่มันจะไม่ค่อยมีหนักครับ
4: เจ้า
5: เปิ้ลว่าตื่นหนักทั้งแถวไอ้หม้อนี่มันไม่ค่อยหนักครับ
4: ดีละเจ้าดีละ
5: หม้อพอมีน้ำใส่นาอยู่นะครับ
4: โอ้ดีเลยดีเลย
5: ก็เลี้ยงข้าวได้ครับ
4: เจ้าโอเคเลยนะวันนี้ไอ้นันที่บอกว่าอยากฟังเพลงของสีไพรสารีวงอีกะ
5: ครับผมนอนกอดตัวเองครับ
4: นอนกอดตัวเองแล้วประเด็นนี้นอนกอดตัวเองก่อจะได้
5: ตัวเองตัววันแล้วครับ
4: ฮั่น
5: สวัสดีครับ
4: แล้วปัญญาปัญญาถามเลยว่าถามมาได้ว่านอนก่อนตัวเองก่อนอีบดายตัวแซวเล่นมาได้เนอะนะเจ้าโอเคได้เลยได้เลยนอนก่อนตัวเองก็มอบเพื่อตัวเก่ากะ
5: ตัวเก่าแล้วก็มอบเพื่ออ
4: ะไรมอบเพื่อไหนพ่องเจ้า
5: เมื่อปี2558แม่นครสาวเกียวลอมแล้วปีนกสุพรรณพี่วัดด้วยสารสุโขทัยพี่นันพี่ตะบุญพี่เขียวสุมพรพี่นกสุมพรและเอซีทุกท่านนะครับน้องลูกดานตัวไอ้และแต่น้องกวางน้องแฟงเน
4: า
5: ะ
4: เจ้า
5: หลังไม้ตัวไอ้
4: เจ้ายินดีจะนักนะเดี๋ยวจัดให้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงวันนี้เดี๋ยวไอ้นานดิฟโซโล่ได้เลยมันก่อ
5: ครับ
4: จำได้ก่ออันนี
5: ้ได้ครับ
4: ได้เนาะโอเคจัดมาเลยค่ะ
5: ขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มพริกย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีๆทั้งง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: เย้สุดยอดแต่เลยนี่จำเก่งอ่ะ
5: จังน้ำพริกเผามันสั้นหน่อยเดี๋ยวเลยบอกขอสลาไหม
4: โอ้ยนี่
5: จะได้ตอบตัวสามตัวนะครับ
4: เจ้าเจ้าเจ้านี่จะน่าเลยแล้วปกติไอ้หนานฟังถึงกี่โมงเจ้าถึงสักตียัง
5: ก็มันมาแน่นอนครับบางเตี่ยมันก็รับเจ้ากับตื่นขึ้นมากับฟังครับบางเตี่ยกับโถของบางเตี่ยช่วงของน้องเมย์ช่วงของดีเจน้องเพชรครับฟังอยู่ครับ
4: แล้วมาตอนเหรอกลางวันฟังก่อน
5: อ๋อกลางวันมาได้ฟังครับเพราะเป็นขึ้นปกติของหานี้
4: อ๋ออันนี้ฟังอสมทลำปาง
5: ครับผม
4: จ้า
5: จะฟังขึ้นฟังขึ้นนี่ก็ต้องฟังอสมทแปรครับ
4: อ๋อแต่ตั้งแปรเป็นทับอยู่เนาะมาตอน
5: คร
4: ับ
5: คร
4: ับ
5: ของ
4: แต่ว่า
5: พอรักมันนะครับ
4: เจ้าแต่ก็จะเกิดว่าอยากให้ก็ต้องหากันแต่นี่ก็ออนไลน์ได้เนาะไอ้นาน
5: ครับจ้ากันมุนไปฟังที่แปรก็ได้ครับถ้าว่าช่วงกลางวันอย่างไรอ๋อ
4: แสดงว่าร
5: ับสัญญาณของอสมทรักครับ
4: ตรงนั้นรับสัญญาณได้2ตีเลยลำปางตัวแปร
5: ที่ผมเดียวนี่มันจะรับสัญญาได้คืออสมทแปรอสมทอุตริตอสสุขทุกโขไทยอสมทเชียงใหม่ได้ครับลำปาง
4: โอ้ได้หลายได้หลายสถานีเลยเนาะดีจังเลย
5: เชียงใหม่ครับ
4: เจ้าโอ้ดีเลยดีเลยยินดีจ้านักเลยเจ้าไอ้หนาวันนี้เนาะเจ้าได้อู้กันเนาะรักษาสุขภาพได้เนอะ
5: ครับผมขอบคุณครับ
4: เจ้าสวัสดีเจ้านี่ครับ

พาเรทเพลงฮิต4ภาคกับ4งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทาง022481366นะคะเดี๋ยวจัดให้เลยทั้ง4เพลงแต่ว่าจะมีเพลงอะไรบ้างจากคุณผู้ฟังท่านไหนบ้างเดี๋ยวมารอฟังนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้นอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงศ์ค่ะ

0: อร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะในพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคจากที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะที่จบไปกับงานแต่งคนจนค่ะมนแคนแก่นคูนจากลุงน้อยประจวบคีรีขันธ์นะคะคอยนวลที่สวนลำไยค่ะออส48จากแม่พรนะคะแม่พรแพร่นะคะแล้วก็มีแท็กซี่กับนางโลมค่ะยิ่งยงยอดบัวงามนะคะจากพี่มนัสนครศรีธรรมราชแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเรานะคะนอนกอดตัวเองสีไพรสารีวงจากสายหน้าใหม่อ้ายหนานดิบจากแม่เมาะลำปางเจ้าจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามายังมีอีกนะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมทักทายสมาชิกทาง Facebook Live นะคะเข้ามายามดึกนะคะสวัสดีพี่อภิสิทธิ์นะคะพี่ชัยโต้พี่เอกรินนะคะพี่ประคองแล้วก็หลายๆคนที่อยู่กันมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกด้วยนะคะเพิ่มเติมพี่ณภศรด้วยนะคะพี่สงวนศรีนี่นะคะพี่อะไรนะผีไม่ใช่พี่ผีกาก้าเออนะพี่หนูเพียรนะคะพี่สายทองพี่คนไม่สวยพี่เกรงไกรขอบคุณมากเลยค่ะทุกข้อความแล้วก็ป๋าเทพนะคะป๋าเทพนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ณริษาด้วยนะคะเพิ่มเติมนะคะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงพิเศษให้ด้วยนะคะพี่ต้นจากรามคำแหงบอกว่าวันนี้อยากฟังงานของพี่หญิงทิติการนะคะจริงๆมีงานของพี่หญิงอีกสายหนึ่งด้วยจากน้องไบท์สมุทรปราการนะฮะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่หญิงด้วยเนาะเอ้าจัดให้เลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะสำหรับเพลงใหม่จอคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงนวลนวลเอ่ยค่ะศิลปินยุ้ยมานะศักดิ์นะคะจากสังกัด Friend Music ค่ะคำร้องทำนองนะคะแต่งเองนะเพราะว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยเป็นนักร้องด้วยนะคะยุ้ยมานะศักดิ์แล้วก็เรียบเรียงโดย The JC

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร
2: ์ตไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ2งานเพลงต่อเนื่องในช่วงนี้นะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะวันนี้จัดเป็นฮิตที่19นะคะมิติที่0จิ๋วสกุลชัยฟีเจอริ่งกับเล็กรัชเมธแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยฮิตที่20เลยนะคะ19 20นะคะสำหรับฮิตที่20กับบุญพลาบ่ฮอดอ้ายแมนพี่สิทธิพงศ์นะคะจากแบมบูบีทค่ะ2งานเพลงนี้จัดให้ค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
5: โรคเหน็บชาชาปลายประสาทอักเสบมองหาบีโคอีดีวิตามินบีรวม8ชนิดวิตามินบีรวมบีโคอีดี
6: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วยอาแมนดาเซ็ตผ้าปูที่นอน

0: ไต้ฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้มสุดๆจัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นเพียง 1,290 บาทเท่านั้น
0: สนใจโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

เพลงหวานส่งท้ายวันนี้นะคะตอนนี้ 23:53 นาทีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันนี้ลาไปด้วยงานเพลงของคุณแม่นิตยาบุญสูงเนินกันละกันนะคะกับอย่ารู้เลยแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกๆการติดตามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายหน้าไมค์หลังไมค์ที่ฝากเพลงเข้ามาเพลงไหนวันนี้ไม่ได้เปิดก็ขออภัยจริงๆคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชวนทิชานะคะมีนัดกันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ เพลงเราหายไปไหนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังเหมือนยังไม่ให้ไปต้องบอกว่านอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบาย

0: ณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ครูสนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงจาก3สาวภาคใต้นะคะพี่บ่าวน้องสาวจริงใจนะจากนุ้ยสุวีนานะคะตามมาด้วยชอบมานานพังเข้าแล้วพังเข้าแล้วนะนะเห็นแล้วก็มันก็ชอบน่ะอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็อีก1ผลงานเพลงค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะผลงานเพลงนี้ก็น้องลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นเดี๋ยวนี้เป็นสาวแล้วนะเป็นสาวซับพรั่งแล้วแต่งตัวแต่งหน้าน่ารักน่าเอ็นดูนะคะอ่ะตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าเออน้องเมย์อยากฟังเพลงนี้มอบให้กับใครเป็นพิเศษนะคะก็จะได้จัดเสิร์ฟให้ตรงจิตตรงใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้3ผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเพียงคือ15นาทีอยู่กับเมธิชานะคะวันนี้ใครดูรายการเรื่องพบค่ำบ้างหรือเปล่าเนาะขอซาวเสียงก่อนเลยนะคะก็เป็นรายการข่าวที่ตามทุกกระแสข่าวนะคะมีทั้งเรื่องของการกินเจนใช่ไหมวันนี้เข้าวันที่9ตุลาแล้วก็มีหลายๆคนนะคะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าล้างท้องรอกินผักรอแล้วนะคะก็เริ่มกินเจแล้วก็จะเน้นคำพูดคำจาให้สุภาพตามความเชื่อนะอาหารที่มีกลิ่นแรงอย่างผักอะไรต่างๆกระทงกระเทียมอย่างเงี้ยเขาก็มีข้อห้ามของเขาอยู่อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะส่วนใหญ่ที่จะมาการกินเจเนี่ยก็เริ่มจากแบบคนไทยเชื้อสายจีนใช่ไหมอันนี้เป็นครั้งแรกของน้องเมย์เหมือนกันที่จะเริ่มกินเจเป็นครั้งแรกแล้ววันพรุ่งนี้นะคะน้องเมย์ก็มีสอบผู้ประกาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะเพราะว่าแต่ละวันข้อสอบก็ไม่เหมือนกันด้วยตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้มีเพื่อนๆไปสอบแล้วเพื่อนๆก็บอกว่ามีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแล้วไปแต่ว่ามีสาวคนนึงสอบผ่านจ้าคือนักจัดรายการของเราอุ้มกัสยาดีสอบผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องอุ้มของเราอุ้มกัสยาของเราหลังจากมีความมานะพยายามมาตลอดอีก1ปีเพราะว่าสอบครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นไงพอครั้งที่2เนี่ยมันก็มีความที่เราได้ฝึกปรือวิทยายุทธของเราเรียบร้อยแล้วมันทำให้เรามั่นอกมั่นใจนะคะแล้วก็สอบผ่านเป็นที่เรียบร้อยยินดีกับเพื่อนอุ้มมากๆนะคะเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ทิ้งความฝันถ้าเรายังคงมีความพยายามและติดตามและมุ่งมั่นกับมันในที่สุดนะคะอุ้มเนี่ยเขาก็สอบผ่านจนได้คุณผู้ฟังเองก็เหมือนกันนะอย่าละทิ้งความพยายามของตัวเองนะคะอ่ะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะใครที่คุยสายหน้าไมค์โทรมาแล้วโทรมาอีกโทรไม่ติดก็อย่าละทิ้งความพยายาม ชีวิตยังมีพรุ่ง

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงสายชิวๆใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้นางสาวน้ำไม้มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เมย์ทิชาคนสวย
1: สวัสดีค่ะทำไมเสียงน่ารักจังเลยอ่ะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมเด็กหญิงอะไรคะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอิงดาวนะคะ
1: อยู่ที่จังหวัด
2: เพชรบูรณ์ค่ะสมาชิกใหม่นะคะ
1: หรออะไรที่ทำให้โทรมาในวันนี้ล่ะคะ
2: ก็อยากคุยกับพี่เมย์ด้วยค่ะเพราะว่าหนูได้คุยกับรีเจหลายๆท่านแล้วแต่ว่ายังไม่ได้คุยกับพี่เมย์ทิชาเลย

0: หรอมีดีเจท่านไหนแล้วบ้างที่ได้คุยแล้ว
1: มีพี่หมีธนชัยแล้วก็พี่วาสุพีอุ้มนะคะแล้วก็ล่าสุดพี่ลูกตาลค่ะเมื่อคืนนี
0: ้อ๋อหรอได้คุยแล้วเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไบบอกว่าเดี๋ยวอิงดาวอิงดาวได้อีกแล้วน่ะใส่หน้าไม้น่ะ เขาเรียกว่ารู้จังหวะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนี่หนูโทรเป็นร้อยสายแล้วค่ะเนี่ยเปิดได
0: ้เออเพราะว่าพี่จัดรายการมาต้องนานเนี่ยฟังมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะตอน3ขวบอะค่ะคุณย่าเล่าให้ฟังบอกว่าคุณย่าเปิดให้ฟังแต่3ขวบเลยค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนไหนค่ะไม่ได้ฟัง FM 95หนูก็จะบอกว่าจะฟัง FM 95จะฟัง FM 95ค่ะคุณย่าบอกนี้เลย
0: แล้วตอนนี้หนูกี่ขวบแล้วอะ
1: 18ค่ะเรียนคณะพยาบาลอยู่ค่ะตอนนี
0: ้ว้าว18นะ
1: ค่ะแต่คือยังไม่ได้เรียนนะคะต้องรอปีหน้าค่ะ
0: แต่ว่าสอบแล้วเรียบร้อยอะไรเงี้ยหรอ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านค่ะ
0: แล้วต้องไปเรียนที่ไหนอะคะ
1: ต้องดูก่อนค่ะพี่ว่าอาจจะเข้าไปที่กรุงเทพหรือว่าอาจจะเรียนที่บ้านเราดีอะไรเงี้ยค่ะ
0: แต่หนูติดคณะพยาบาล
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเขาไม่ได้บอกเหรอลูกว่าหนูติดที่มหาลัยไหน
1: อันนี้ต้องดูอีกทีนึงค่ะพี่แต่จริงๆหนูก็อยากจะไปที่กรุงเทพอะค่ะ
0: หมายถึงว่าหนูเทียบคะแนนเอาเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแต่ว่ายังไม่ได้ระบุสถานที่เรียน
1: ค่ะ
0: จริงไหมเนี่ย
1: คือต้องรอปีหน้าเลยค่ะถึงจะได้ระบุสถานที่เรียนได้
0: อ๋อองั้นโทรมาอัปเดตด้วยนะอยากรู้จังเลยว่าเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการเรียนที่แบบไม่เหมือนเดิมด้วยนี่ก็ไม่ได้ไปทันกับเขาว่าแบบยังไงเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ยการสอบเนี่ยเราต้องเลือกมหาลัยแล้วอะอย่างของพี่สมมติว่าพี่อยากเรียนที่ราชมงคลอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องแบบไปสมัครที่ราชมงคลนึกออกไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรอแล้วอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนพยาบาลนะคะ
1: ก็เวลาที่บ้านนะคะมีคุณคุณย่าค่ะคุณพ่อคุณแม่แบบเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็เลยรู้สึกว่าอยากดูแลท่านอย่างน้อยก็มีความรู
1: ้เป็นความฝันของหนูด้วยค่ะพี่ตั้งแต่ประมาณ 7-8 ขวบเลย
0: แล้วรู้ใช่ไหมว่าการเป็นพยาบาลเนี่ยแทบไม่มีเวลาดูแลคนในครอบครัวตัวเองเลยนะ
1: ใช่ค่ะรู้ค่ะแต่ก็แบบว่าอยากลองดูตักตั้งนะคะพี่
0: พี่เป็นกำลังใจให้นะทำตามความฝันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่น้องรู้สึกว่าชีวิตมันจะไปได้ดีหรือมีสวัสดิการที่ทำให้ครอบครัวของเราสุขสบายขึ้นเนาะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้
1: พ
0: ี่
1: ทำกู้ภัยด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะเงินก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
0: โอ้ได้เลยครับขอบคุณครับวันนี้น้องอิงดาวอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: คำถามที่อยากฟังคำตอบของพี่สารสารสินค่ะ
0: โอเคได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ชาวลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะคะที่ยังฟังพี่เมธิชาอยู่ในตอนนี้นะคะ
0: แล้วปกติหนูฟังช่วงเวลาไหนเป็นหลักแบบว่าฟังบ่อยๆนะจะเป็นช่วงดีเจคนไหน
1: จริงๆก็จะเป็นช่วงพี่ลูกตาลแล้วก็ช่วงพี่เมธิชาเนี่ยแหละค
0: ่
1: ะ
0: หรอแล้วถ้าพี่เทสได้ไหมเทสได้ไหมว่าถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วยเอาละเด็กรุ่นใหม่จะรู้ไหมเนี่ยจริงๆต้องพูดว่าถ้าพูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตาลุ่มตุ่มมองโอเคไหม
1: มองตาลุ่มตุ่มมองใช่ไหมคะ
0: เอาใหม่นะถ้าพี่เมย์พูดว่ามองแซ่มองแซ่แซ่มองตามด้วย
1: ตาลุ่มตุ่มมองใช่ไหมคะ
0: โอเคเก่งมากโอเค
1: พยายามโทรมาบ่อยๆดีนะคะ
0: ได้เลยพยายามเขานะเพราะว่ามีหลายคนเขาโทรมาแล้วเขาบ่นนะว่าเขาโทรไม่ติดนะ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ให้สายหนูบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเอ๊ยมาส่งมาเส้นสายอะไรหรือเปล่าโอเคไหม
1: ได้
0: น
1: ะคะเดี๋ยวจะมีคนหมั่นไส้หนูอ
0: ี
1: ก
0: โอเคได้เลยขอบคุณที่โทรมานะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังคะเรามาเปลี่ยนที่นอนให้ปังรับเทศกาลปีใหม่กันนะคะส่งมอบของขวัญที่ดีที่สุดคือการนอนหลับที่มีคุณภาพ

0: ภาพด้วยอแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะผ้าปูที่นอนขนาด6ฟุตค่ะมียางยืดรัดรอบแน่นหนาไม่หลุดง่ายให้สัมผัสที่เหนือกว่าด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคมีคุณสมบัติเด่นที่เนื้อผ้านุ่มลื่นยับยากเย็นสบายผิวและป้องกันไรฝุ่นด้วยนะลดการสะสมของเชื้อโรคค่ะมาพร้อมกับผ้านวมทูโทนผ้าคุณภาพดีนุ่มสบายไม่ร้อนไม่ระคายเคืองผิวเปลี่ยนบรรยากาศของห้องให้ไม่ซ้ำเลยนะมี2สไตล์ด้วยกันค่ะในเซตนี้นะคะก็คือมีลาย Midnight Forest ค่ะเป็นลายดอกไม้ป่าโทนสีเข้มลึกลับหรูหราเหมาะกับห้องนอนโทนสงบนะส่วนลายสวีทคาร์เนชั่นลายดอกคาร์เนชั่นหวานละมุนโทนสีพาสเทลอ่อนโยนเหมาะกับคนรักความหวานแบบมีสไตล์ค่ะช่วยให้ห้องนอนเนี่ยดูอบอุ่นและผ่อนคลายขึ้นด้วยนะโปรโมชั่นแรงเลยรับเทศกาลปีใหม่อแมนดาเซตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set นะคะซื้อวันนี้จัดเต็มเซตใหญ่11ชิ้นในราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลยจ้า02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: จะมาร่ายคาถาใส่คุณผู้ฟังสักนิดนึงนะคะจะมาเป่าให้รักจะมาเสกให้หลงนิดนึงนะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้ค่ะเป่าให้รักเสกให้หลงจากซันวงสะท้อนค่ะ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับนักร้องผมสั้นน้องสันวงสะท้อนครับผม

0: ขอบคุณครับขอบคุณอย่างเสียงปรบมือกับทุกๆท่านได้มากไปครับ
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เบื่อไหมคะกับห้องนอนเดิมๆเปลี่ยนบรรยากาศให้ไม่จำเจด้วย Amanda เซ็ตผ้าปูที่นอนรุ่น Forest Poem Duo Bedding Set มาพร้อมผ้านวม2 Tone
2: หลับสบายด้วยเนื้อผ้า Microtex สัมผัสนุ่มลื่นเย็นสบายผิวป้องกันรายฝุ่น
1: ซื้อวันนี้คุ้ม

0: บาท
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่